0: 24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ดังนั้นก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท QBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
6: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐ และกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
7: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือน ทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีธาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส ส่วนเหรียญทองเป็นของโอคาวางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมตะกร้าชนะ104กิโลกรัมและครีนแอนเจอร์134กิโลกรัมตะกร้าทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่จบตัดเวลาพร้อมกับลักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.7 เมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.39 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่สองพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรมสองแบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
22: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
23: ก็เรียนว่าฝนนับนะช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและแล้วตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
22: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
23: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
22: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
23: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
22: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
23: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมลด ที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมได้หมดครับ
22: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
23: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามทุนที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
22: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นแหละเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
23: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
22: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
23: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
22: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
23: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อนพักพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
22: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
23: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
22: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
23: ครับใช่ครับเราเรียนว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
22: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
23: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
22: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรครับพอจะบอกได้
23: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
22: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก
23: ็ใช่ครับ
22: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
23: ใช่ครับถูกต้องครับ
22: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
23: ครับผมได้ครับ
22: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
23: สวัสดีครับ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนส
1: ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระ

0: ที่ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60 40เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพัฒน์มาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ชายจ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนหน่อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพัฒน์ดีกว่าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาสมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดทั้งเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ทั้งระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
1: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยาภรณ์สิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำการหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
4: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวายโกลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอโรงพยาบาลสวายโกลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
3: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
5: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอส.ของเราเนี่ยคืออส.พวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก ็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อ

0: ไปครับผมเต็มที่ครับ
1: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
3: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
4: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
3: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึง การแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือพุมเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันพุมเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
7: นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทำอยู่รัฐบาลช่วยงบกระสุนครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราว่าเอางบของเราเองใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาอะไรเห็นว่าในตรงนี้เยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนอีกท่านเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่เยาวชนนะฮะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี้
6: ด้านโค้ชออมสินอรณวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
8: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชออมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดี
6: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: เอาสมมุติว่าผมมี สินค้า ที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทหนึ่งสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทหนึ่งรถยนต์ก็เป็นเรทหนึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่สองเป็นภาษีชั้นที่สองคือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นสองขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขานี้ค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขานี้ค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนนึงนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: คร
2: ับ โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่2อ่ะเพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่2เนี่ยต้องประกอบไปด้วย2ขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้ง2ขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้นนะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่3ที่สินค้าที่จะนำเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงนี้ส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สำคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็น ประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจาไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขาหนึ่งแล้วออกมาพูดเพื่อทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยมาต่อรองราคาต้นทุนจากผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงถ้าเขาจะเพิ่มราคาขายของเขาที่ตลาดสหรัฐแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหากเขาเปลี่ยนเลยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราภาษีที่นำเข้าค่อนข้างสูงทำให้ของเขาแข่งขันในตลาดสหรัฐไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนประเทศในการซื้อสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะกระทบกับผู้ผลิตของไทยผู้ประกอบการของไทยแล้วในทางกลับกันก็จะกระทบต่อการจ้างแรงงานของไทยด้วยค่ะจะกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะในส่วนนี้ค่ะ
1: พอผู้ผลิตได้รับผลกระทบนะครับก็กระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อต้นทุน คนที่ทำงานต่างๆนะครับเป็นลูกโซ่อย่างที่ท่านรองโฆษกว่านะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทำอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคำแนะนำไหมครับท่านรอง
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการปั๊มข่าวเนี่ยค่ะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบและต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรกไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสหรัฐกำหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่านี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่า ART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SMEs ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
2: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นน่ะให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา30วัน45วัน60วัน90วันแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะได้เงินคืนมาในกรณีที่ผู้ซื้อยื้อการจ่ายเงินไปไกลกว่านี้อีกจะทำให้เราสะดุดทันทีในส่วนของ SME นะคะเนื่องจาก SME เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่จำกัดค่ะการที่ขาดช่วงในการทำให้เงินทุนหมุนเวียนมันโฟลว์เนี่ยจ ะทำให้เกิดปัญหากับ SME ของไทยเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็น ร
1: ั
2: ฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มีเกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
1: ครับผม
2: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทำให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: แล้วมีการกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกครับ
2: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วๆไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
2: ทางสุจีมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่ต้องการที่จะทำเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2คือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่3คือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดค่ะ
1: ครับแล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
2: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
2: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าขายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นทริคสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiate ได้
1: ต่อรอง
2: กับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนเนี้ยก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
2: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซ
2: ึ่
1: งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
2: เป็นอีกช่องทางนึงค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดนึงนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
2: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดย2ส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปถุงเงินค่ะโดยกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทาง เพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2ท่านสามารถยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่2นี้ท่านจะสามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา 44/1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิที่สำคัญของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเพื่อจัดทำคำร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคำร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่นหากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทำความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทำร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทำความผิดนั้นท่านได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ูออนเร่งคูออนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่เราได้พูดคุยเรื่องราวของสิทธิของบุตรนอกสมรสที่จะมีตามกฎหมายนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีสิทธิ์ในฐานะของผู้เป็นแม่นั้นแบบ 100% แต่ว่าการที่จะเป็นผู้รับสิทธิ์ของพ่อนั้นนะครับจะรับผิดรับสิทธิ์ได้เฉพาะในส่วนของทรัพย์มรดกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะยังมีปัญหาตามมามากมายในความเป็นสิทธิของบุตรนอกสมรสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเราสามารถจะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายได้อย่างไรนะครับโดยหลักแล้วจะมีอยู่4ประการที่จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายประการแรกก็คือพ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับก็หมายความว่าเราก็จูงมือกันไปที่อำเภอแล้วครับหรือสำนักงานเทศบาลบอกต่อนายทะเบียนว่าเราประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายซึ่งวิธีนี้จะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกชอบกฎหมายแบบ 100% สามารถรับสืบทอดสิทธิต่างๆของผู้เป็นพ่อได้เต็มร้อยนะครับ2ก็คือไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับวิธีนี้ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนกันครับไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของเราซึ่งก็จะทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นนะครับมีสิทธิ์ในตัวลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับแม่นะครับแต่สิทธิ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ในมรดกอย่างเดียวเช่นเดิมนะครับประการที่3อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้พ่อนั้นเป็นบุตรรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเนื่องจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปก่อนกำหนดหรือแม่ไปร้องขอให้มารับผิดชอบบุตรแล้วไม่ยอมมารับรองนะครับก็ฟ้องร้องกันไปและประการสุดท้ายเป็นวิธีง่ายๆนะครับเรียกว่าการรับรองโดยพฤตินัยก็อย่างเช่นการให้ใช้นามสกุลการไปแจ้งเกิดการไปรับรองต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกนะครับซึ่งประการที่4นี้ก็จะทำให้มีสิทธิ์แค่รับมรดกได้เท่านั้นสิทธิอย่างอื่นไม่มีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ลูกนอกสมรสเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายเป็นอย่างไรนะครับเราก็รับฟังไปครบถ้วนแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตแนะนำเช่นเดิมนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้วิธีแรกนะครับคือการจดทะเบียนกับแม่ของเด็กทำให้เรามีสิทธิในครอบครัวโดยชอบ 100% แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่ก็ขออนุญาตตักเตือนคุณผู้ชายนะครับให้ระมัดระวังการสมรสซ้อนนะครับจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายขอบคุณครับ

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟหนียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
0: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada และ Shopee ซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และ X หรือ Twitterเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: พื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแท็บที่กองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและ
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก MBT2HD ครับ
6: อะไรเป็นจุดตัดสินใจ
7: เลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะกำลังซื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้ามันเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
6: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า

0: ตินิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ในเฟส2ครับ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตอนออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทยครับวิกฤตในตอนออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับตั้งแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
1: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
1: ครับ
0: พอวิกฤตน้ำมันเสร็จระลอกที่สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
1: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพของขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
1: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่3กำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้าไม่ได้ลง
0: ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้น
1: ครับ
0: รัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
1: ครับ
0: เพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
1: ้ครับ
0: มาช่วยประชาชน
1: ครับ
0: เราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีต
1: ครับ
0: มันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
1: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็กตัวน้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้ว
1: ครับ
0: นะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเอง
0: ในการไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ6040
1: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus อยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้เอาการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ทยอยจ่ายวันละ200
1: ครับ
0: เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: พอคนกำลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออก
0: คนนี้เขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตังค์
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล
1: ้
0: วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงิน
1: ครับ
0: เนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ลดค่าของชีพเขา
1: ครับ
0: แล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้า
1: ครับ
0: ทั่วประเทศ1.2 ล้านราย
1: ครับ
0: ที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้าง
1: ครับ
0: เนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน
1: ์
0: แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเน
1: ี่
0: ย
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย
1: ครับ
0: 160,000 กว่าล้านบาท
1: โอ้
0: พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะงั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้จบแค่นี
1: ้
0: คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไป
1: เรา
0: ไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดแต่นี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
1: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาไงครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
1: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
1: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาขายได้นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
1: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ย
1: ครับ
0: ชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเราผมไปเจอเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากเลยครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะครับหลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60% ผมไม่เจอเจ้ามึงเคยขายได้เดือนละ10,000
1: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000 บาท
1: โอ
0: ้ชาชาเขียว
1: ช
0: าเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนนี้ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเออเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
1: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI
1: ครับ
0: ในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
1: เ
0: วลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้ก
1: ฮะ
0: ผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: ผมไม่รู้นะว่าขายดีทุกวันว่าโอ้ดีใจกับพี่ด้วยครับขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุด
1: ครับ
0: เป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมันช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแต่ว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ว่าจะหมด
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะเพราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือ พี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉพาะมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กำไรก
1: ็มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นแล้วผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกพี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทจริงดีรู้ราคานะก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์หนึ่ง 4.6 บาทจอพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: คนอื่นเขา5 บาท 4.6 พี่ซื้อ5 บาทได้ไหมครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วยและผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบเนี่ยถุงเงินนะครับกดขอเงินกู้ได้เลย
1: เ
0: พราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแคบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร่
1: ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่แบงก์ก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพอเ พ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะคร
1: ับ
0: รับรองคุณจะขายได้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้น
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์ฮะ
0: เรามีบสย.
1: ฮะ
0: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันเนี่ยไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นสิ่งนี้คือโอกาส
1: ที่ผู้ชายการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริงๆ
1: คือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ย
0: วันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ย
1: เ
0: ราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย 200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2เดือน
1: ครับ
0: นะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่แ
0: ต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัด
1: ครับ
0: ผมถึงบอกกันครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยทำไมถึงมี

0: เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% เกิดจากก๊าซธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้าราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไปต่อยค่าไฟแพงค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี่ยแน่นอนครับบางคนบอกอ๋อผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกงั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักที
1: ครับ
0: วันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือน
1: ครับ
0: ลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟก็ได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้20-30%แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได้
1: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช้
1: ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับ
2: ในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตัวหนอกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
1: ใช่ครับ
2: หลายคนก็ตั้งคำถามเอ๊ะแบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให
1: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงคร
1: ับ
0: เราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ว
1: ครับ
0: วันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
2: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าคร
1: ับ
0: เราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได
1: ้ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: ทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที
1: ่อ้อย
0: กับมันมันเอามาผสมน้ำมันได
1: ้ครับ
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจะจ่ายแต่มันออกกลาง
1: ครับ
0: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านไง
2: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคนไทยเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคน
2: รายได
0: ้ด้วย
2: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จ
1: บเองครับ
0: ชั่วคราวครับทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริง
1: ๆ
0: การไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซลเบนซินไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลาง
1: ค่
0: ะคนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผิดเกษตรกรไทยได
1: ้ครับ
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็ง
1: ครับ
0: แล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเนี่ยมันจริงว่ามันก็ต้องแพง
1: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้มีน้ำมันที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้
1: ครับ
2: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันตรงนี้ซึ่ง
1: ต้อง
2: เครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ
0: ใช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้ก็นั่นอันเนี้ยมันจะเกิดเป็น
2: ของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห์
0: ใช่ครับ
2: นะฮะตรงนี้หลายคนคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
3: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
0: ครับ
3: ต่างชาติเนี่ยที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วน่า134ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมาก
0: ครับ
3: ต่างชาติทันมาสนใจแ
0: ล้ว
3: มาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที
0: ่
3: มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยค่ะถ้าเอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะคร
0: ับ
3: จากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานำเสนอ
2: สินค้าไทยของ
3: ไทย
2: มานำเสนอในงานนี
3: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีแต่การโลกโดยปริยาย
2: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
3: อันนี้โดยตรงละบอกว่าขออยู่ต่อทำในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมาซึ่งมันพิสูจน์มาทีนึงแล้วกลับไปพา
2: เข้า
3: ภร
2: ร
3: ยาครอบครัวลูกกลับเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
0: ครับ
3: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงก์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
0: ่ครับ
3: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงก์ครับโอเ
0: ค
3: จะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
0: ครับ
3: จะมีการลงทุนใหม่ในประเทศไทยในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
0: ครับ
3: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
2: ประเทศไทยในเวที
3: สินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลก
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นอันนี้

0: ในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: มันการแข่งกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติ
0: ทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ถ้าลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจัดในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้ไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิตินึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: เขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออันเจนดา
1: ครับ
0: เราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ชื่อ Entering New Horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ Empowering People
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจแต่กับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ Building Resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คืออเจนดาหรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอยัลพาวิเลียนเชิดโชว์เกียรติพระองค์ท่านให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่างๆ
1: ครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMSแล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดแถวในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระจำหลัดทั้งหลายที่ท่านสอนมา
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยมันเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อน
1: ครับ
0: เพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี่ยเราจึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสและพระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
1: ครับเชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอัจฉริยภาพของท่านที่ทำให้
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นได้ไม่ครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเด็กนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเด็กนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูล่าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจคือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AI ผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมจะต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันนึงเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้น

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับรายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆนะครับมาแบ่งปันเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับการประกอบอาชีพนะครับและการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับผมนายเมธีโปรยโคกสูงนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับอีกท่านหนึ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตราคมนะนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการค่ะ
0: ครับผมพวกเรานะครับมาจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์นะครับภายใต้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับที่พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้เรื่องของบัญชีนะครับและข้อมูลทางการเงินนะครับเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายนะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้เรามี2เรื่องหลักๆนะครับที่จะมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องแรกนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับแอปพลิเคชัน Smart Me Plus นะครับเป็นแอปพลิเคชันในการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับและอีกเรื่องนึงครับเรื่องอะไรครับสวัสดีครับ
1: อีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานี่แหละก็จะมาบอกให้ทราบว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะได้พัฒนาเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองหรือว่าสมาชิกสหกรณ์เองว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเรานอกจากเราจะต้องทราบแล้วว่าเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวเองยังไงแล้วเราก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นะคะก็คงจะอยากจะทราบว่าฐานะการเงินของสหกรณ์ที่เราเอาเงินไปฝากเอ่ยนะคะแล้วก็เอาเงินไปถือหุ้นเอ่ยแล้วไปกู้เงินเอ่ยมีฐานะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ครับผมสำหรับช่วงแรกนะครับผมจะมาทำความรู้จักในเรื่องของการจัดทำบัญชีนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องยุ่งยากนะครับต้องจดตัวเลขเยอะๆนะครับต้องใช้สมุดหลายเล่มนะครับหรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของนักบัญชีเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการจัดทำบัญชีเนี่ยเริ่มต้นได้จากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเรานะครับวันนี้เราจะได้เงินมาเท่าไหร่นะครับใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างนะครับมีเงินเหลือเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเราประกอบอาชีพเนี่ยเรามีรายได้มีต้นทุนเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเหลือกำไรจริงเท่าไหร่นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องของบัญชีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับและในปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งวันนะครับกรมตรวจนะครับเล็งเห็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็เลยนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชีนะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Me Plus นะครับ Smart Me Plus เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ประชาชนเกษตรกรนะครับรวมถึงผู้ประกอบอาชีพนะครับสามารถทำบัญชีได้ด้วยตนเองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยหลักๆนะครับเราสามารถใช้บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีต้นทุนอาชีพนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าเราเนี่ยมีรายได้จากการทำงานนะครับหรือขายสินค้า 1,000 บาทนะครับเราก็บันทึกเป็นรายรับนะครับจากนั้นเราก็ไปซื้ออาหารนะครับ200บาทเติมน้ำมัน300บาทนะครับซื้อของใช้ในบ้านอีก150บาทนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือรายจ่ายนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อเราบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะเริ่มมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่นะครับใช้เงินกับเรื่องอะไรเยอะที่สุดนะครับมีรายจ่ายตรงไหนที่สามารถลดลงได้นะครับและสุดท้ายเรามีเงินเหลือสำหรับออมหรือไม่นะครับหลายครั้งนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมเงินหมดเร็วจังนะครับแต่พอถามว่าเงินหายไปไหนนะครับเรากลับตอบไม่ได้นะครับผมการทำบัญชีเนี่ยก็จะช่วยให้เราตอบคำถามเหล่านี้นะครับให้ตัวเราได้นะครับเมื่อเรารู้ข้อมูลนะครับเราก็จะรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองนะครับแล้วก็รู้แล้วก็สามารถวางแผนให้ดีขึ้นนะครับนอกจากบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ประกอบอาชีพก็คือบัญชีต้นทุนอาชีพนะครับสมมติว่าเราปลูกผักเนี่ยครับ1เดือนเราขายได้ 10,000 บาทนะครับถ้ามองยอดขายนะครับเราจะคิดว่า1เดือนเนี่ยได้เงินตั้ง 10,000 บาทนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเรายังมีค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าน้ำ ค่าน้ำมันนะครับค่าแรงบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับถ้ารวมต้นทุนทั้งหมดอาจจะเป็น 7-8,000 บาทนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีกำไร 1,000 บาทจริงๆนะครับอาจจะกำไรลดลงเหลือแค่ 3,000 บาทนะครับตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับคือหลักการนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพนะครับเพราะเมื่อเรารู้ต้นทุนนะครับเราก็จะรู้อะไรคือค่าใช้จ่ายหลักนะครับต้นทุนตรงไหนสูงนะครับจุดไหนสามารถลดลงได้นะครับหรือเราควรตั้งราคาขายสินค้าเท่าไรจึงจะเหมาะสมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพได้ครับผมและอีกอย่างนะครับหลักการง่ายๆนะครับสำหรับการทำบัญชีนะครับผมอยากจะฝากไว้ทั้ง3คำด้วยกันนะครับก็คือจดรู้วางแผนนะครับจดก็คือจดรายรับรายจ่ายของเรานะครับรู้ก็คือรู้ว่าเงินมาจากไหนนะครับและใช้ไปกับอะไรนะครับนอกจากนั้นแล้วก็วางแผนนะครับแต่ละเดือนก็คือการบริหารเงินอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จนะครับและมีเงินออมเงินเก็บนะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับ

ชันนะครับทางกรมตรวจก็พัฒนาให้เกษตรกรนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับสามารถโหลดไปติดตั้งได้ฟรีนะครับหลังจากโหลดมาติดตั้งแล้วนะครับโปรแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการติดตั้งแอปพลิเคชันเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปแล้วก็จะเปิดแอปพลิเคชันใช้งานได้ทันทีนะครับเดี๋ยวช่วงแรกก็จบลงเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฟังบทเพลงจากทางรายการสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับแล้วต่อกันช่วงที่2ครับผม

ในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Co-op Financial Center นะคะ Co-op Financial Center นะคะ

0: หรือศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยนะคะก็จะเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าประเทศไทยนะคะมีสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะมากกว่า 10,000 แห่งนะคะกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเชื่อมโยงเกษตรกรและก็สมาชิกกว่า 11.84 ล้านคนทั่วประเทศนะคะโดยมีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4.4 ล้านล้านบาทนะคะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะจึงเป็นกลไกสำคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจฐานรากของไทยมาอย่างยาวนานเมื่อสิ้นปีทางบัญชีเนี่ยนะคะสหกรณ์จะต้องทำงบการเงินส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนะคะข้อมูลภาคเกษตรแล้วก็ของสหกรณ์นะคะที่รวบรวมมากกว่า20ปีเนี่ยนะคะกรมตรวจบัญชีเนี่ยได้จัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเปลี่ยนตัวเลขทางบัญชีที่ซับซ้อนนะคะให้เป็นสารสนเทศเชิงลึกนะคะแล้วมันเกี่ยวยังไงกับพี่น้องสมาชิกนะคะพี่น้องสมาชิกอย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นนะคะช่วงต้นแล้วนะคะว่าพี่น้องที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเงินที่เอาไปฝากนะคะหุ้นที่เอาไปฝากหรือว่าเงินที่เอาไปกู้ยืมมานั้นสหกรณ์เนี่ยนะคะมีฐานะการเงินเป็นยังไงบ้างบริหารงานเนี่ยเงินที่เราไปฝากไว้เราก็อยากให้มั่นใจเนาะว่าเงินเราเนี่ยยังอยู่ดีนะคะว่าสหกรณ์เองเนี่ยบริหารงานเข้มแข็งไหมนะคะเราจะดูข้อมูลได้จากที่ไหนนี่ค่ะที่ดีเลยนะคะ Co-op Financial Center นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยนะคะนำมาช่วยจัดระบบวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อช่วยให้การบริหารการกำกับดูแลแล้วก็การเฝ้าระวังความเสี่ยงของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับใครบ้างนะคะก็คือมีประโยชน์กับทั้งสำหรับคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการนะคะฝ่ายจัดการแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยมองเห็นผลการดำเนินงานของตัวเองนะคะแล้วก็นำข้อมูลไปวางแผนแก้ไขปัญหาสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะเฝ้าระวังสภาพคล่องหนี้สินลูกหนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนขยายธุรกิจหรือการลงทุนสำหรับผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้สอบบัญชีนะคะก็จะใช้วิเคราะห์แนวโน้มหาจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็วางแผนการตรวจสอบได้อย่างตรงประเด็นนะคะช่วยแจ้งแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้นนะคะและสำหรับสมาชิกเป็นประโยชน์ยังไงกับสมาชิกบ้างนะคะก็คือแม้ว่าสมาชิกเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วนของระบบโดยตรงนะคะแต่ก็จะได้รับประโยชน์จากการที่คณะกรรมการและก็ผู้บริหารนะคะแล้วก็หน่วยกำกับดูแลก็จะมีข้อมูลที่เป็นระบบช่วยเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อเงินค่าหุ้นเงินฝากแล้วก็ผลประโยชน์ของสมาชิกนะคะแล้วช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางว่าเราจะสามารถใช้งาน Co-op Financial Center ได้ยังไงนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานนะคะลงทะเบียนง่ายๆผ่าน4ขั้นตอนนะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ได้อย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะคะขั้นตอนที่1นะคะเข้าสู่ระบบแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะที่เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะ www.cad.go.th นะคะเมนูบริการประชาชนนะคะคลิกเลือก Co-op Financial Centerเพื่อเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองนะคะส่วนขั้นตอนที่2กรอกข้อมูลติดต่อได้แก่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์และชื่อหน่วยงานนะคะขั้นตอนที่3เลือกประเภทผู้ใช้งานซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั่วไปหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ขั้นตอนที่4นะคะเป็นการพิจารณาอนุมัติสิทธิ์โดยประเภทผู้ใช้งานประชาชนหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัตินะคะส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์เองเนี่ยต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และแจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลนะคะสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลก็จะแบ่งออกตามประเภทผู้ใช้งานเป็น2กลุ่มนะคะประชาชนหรือหน่วยงานสามารถติดตามข้อมูลภาพรวมและเรียกดูข้อมูลได้ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ระดับภาคธุรกิจของ สหกรณ์ด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นะคะสามารถเข้าถึงรายการรายงานภาพรวมได้ทุกระดับแล้วก็ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ตัวเองสามารถเข้าดูได้ทั้งหมดนะคะ
1: ครับผมก็จบลงไปนะครับสำหรับ Co-op Financial Center นะครับสำหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับก็อยากจะขอฝากแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทมีพัทแล้วก็นวัตกรรมอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Co-op Financial Center นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็หมดเวลานะครับก็ขอฝากรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปรับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
5: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเสือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล1966หมู่บ้านประชาชนที่รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงหริษนาถขวัญสันสุขรายงาน
1: เมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราว ลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
6: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 มิกะคลิติดามทางเฟซบุ๊กสตอบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารชิ้นสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากลรำที่มีการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นสัปดาห์นี้ค่ะมาติดตามข่าวสารจากบสย.ผนึกแบงค์ดอนแบงค์เปิดโครงการนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะซึ่งวันที่22กันยายน2569นะคะทางกระทรวงการคลังก็มีการเปิดตัวโครงการนาโนพลัสกลไกค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะโครงการนี้ดำเนินการโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะร่วมกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในกลุ่มนอนแบงค์แล้วก็เตรียมรองรับเวอร์ชวลแบงค์ในอนาคตค่ะเพื่อขยายโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นค่ะลดภาระหนี้นอกระบบนะคะซึ่งจุดเด่นของโครงการนาโนพลัสก็คือข้อแรกเลยค่ะวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสูงสุด50,000 บาทต่อรายค่ะ2ก็คือระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการภาระทางการเงินได้เหมาะสมนะคะ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระพร้อมทั้งบสย.ช่วยชดเชยหนี้เสีย NPL สูงสุดร้อยละ5ค่ะโครงการนี้ตั้งเป้านะคะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 100,000 รายนะคะเข้าถึงสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 20,000 บาทค่ะคาดว่าจะช่วยรักษาการจ้างงานกว่า 146,000 ตำแหน่งนะคะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะสรุปก็คือในเรื่องของโครงการนาโนพลัสนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญของกระทรวงการคลังในการที่จะเพิ่มโอกาสทางการเงินให้คนตัวเล็กมีสภาพคล่องสำหรับผู้ประกอบอาชีพแล้วก็หมุนเวียนธุรกิจนะคะลดข้อจำกัดด้านหลักประกันแล้วก็ช่วยประคองเศรษฐกิจฐานรากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวนค่ะยังมาติดตามกันต่อกับครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนค่ะเพิ่มวงเงินบัตรเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้าน 653,000 บาทค่ะจากพรก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพ.ศ.2569นะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากการความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเพิ่มเติมเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนนะคะในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนะคะซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะรวมนะคะไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะคะแล้วก็วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนค่ะก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะคะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอาจจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีนะคะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและดุลร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าอย่างมั่นคงนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook Store บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ระวังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินงานคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ประมาณถึง 11:00 น.ค่ะการมาติดตามข่าวสารกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหรือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและก็ดุลชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะเสี่ยงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญกูลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินนะคะแล้วก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่อาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะโดยเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสิ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนก็รวมทั้งยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งตัวก็เห็นนะคะว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญเลยค่ะในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนนะคะแล้วก็แหล่งเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศนะคะก็ชื่นชมนะคะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตค่ะทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมถึงในเรื่องของการเดินทางเยือนไทยนะคะเพื่อเข้าร่วมกับประชุมการประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยค่ะสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดนะคะความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI สร้างในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะดิจิทัลนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะบุคลากรแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยนะคะในการที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคนะคะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณ Microsoft ที่มีการสนับสนุนมีส่วนสนับสนุนนะคะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนานะคะหรือว่า OECD ของไทยด้วยนะคะซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่ประธานโลกแล้วก็แข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการหารือกับผู้บริหารพิปโก้นะคะได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเศรษฐกิจและการเงินโลกค่ะแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกถึงข้อมูลและมุมมองของนักลงทุนระดับโลกนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการที่จะติดตามทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงการพัฒนานโยบายแล้วก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวนะคะในการที่จะหารือเพื่อคุยของท่านนายกรัฐมนตรีกับ3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก็ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการที่เปิดรับเงินทุนและก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศนะคะก็สร้างโอกาสให้เงินทุนคุณภาพเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะเป็นข่าวที่ทางรองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องรองทุกจุดเด่นให้กับ152หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นนะคะหวังกระตุ้นให้หน่วยงานมีให้ความสำคัญค่ะกับการให้บริการประชาชนมากขึ้นนะคะเรื่องนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องรองทุนโดดเด่นเนี่ยประจำปีงบประมาณ2509ค่ะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องรองทุนโดดเด่นนะคะประจำปี2509จำนวนทั้งสิ้นเลยค่ะ152หน่วยงานเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับสวัสดิการแล้วก็หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญนะคะการให้บริการพี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะโดยมีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงานคณะกรรมการวับหน่วยการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะคะเพื่อกำหนดแนวทางนะคะหลักเกณฑ์วิธีการประเมินแล้วก็
รับรองผลการคัดเลือกนะคะหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นแล้วก็ส่งเสริมนะสนับสนุนให้หน่วยงานบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ได้ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่กำหนดนะคะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานกรรมการค่ะสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยมีประเด็นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้องทุกข์เรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยในงานประจำในงานหรือว่า CCEO นะก็มีการกำหนดแนวทางจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะแล้วก็ข้อสั่งการของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะคะในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์แล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็การเข้าถึงงานในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ค่ะการรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดให้ได้ข้อยุตินะคะแล้วก็การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้ข้อยุติซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นได้รับรองนะผลการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559นะก็จะมีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเลยค่ะ152หน่วยงานจะประกอบไปด้วยระดับดีเด่นนะคะจำนวน35หน่วยงานระดับดีจำนวน45หน่วยงานแล้วก็ระดับพื้นฐานจำนวน63หน่วยงานนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

มาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 มีเกินเฮลติดามทาง Facebook Store บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจขณะมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการรายงานข่าวสารในพื้นที่บุรีรัมย์กันบ้างกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สารภัยนะคะผ่านระบบออนไลน์เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ปภ.บุรีรัมย์ค่ะท่านก็ได้มาพร้อมกับทางหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะคะของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ซูมมีตติ้งค่ะที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อรับทราบแล้วก็ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยแนวโน้มสภาพอากาศตลอดจนเตรียมความพร้อมนะคะในการป้องกันแล้วก็รับมือนะคะภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นนะในพื้นที่สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะก็มีการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศและจากศูนย์นะคะเตือนภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่โดยจังหวัดก็ได้มีการรับมอบหมายนะคะจากรายงานสถานการณ์ภายใน5นาทีครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่สถานการณ์อุทกภัยนะคะการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนค่ะการขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตลอดจนปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยก็จะมีการกำชับและถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์นะคะโดยให้ตรวจสอบในเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานค่ะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะคะรวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถติดต่อสื่อสารนะคะกับผู้บังคับบัญชานะคะได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการกำชับให้องค์กรปกครองท้องถิ่นตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบและก็เร่งทำความสะอาดขยะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งกีดขวางที่มันติดอยู่บริเวณตะแกรงระบายน้ำด้วยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานติดตามและส่องนะคะข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆนะคะหากพบพื้นที่ประสบปัญหาก็ขอให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ขอให้เข้าไปนะแก้ไขโดยเร็วรวมถึงให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังนะคะในการที่จะใช้เส้นทางเลี่ยงเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะเพื่อช่วยระบายน้ำนะคะการจราจรไปค่ะเพื่อช่วยการระบายการจราจรแล้วก็ลดผลกระทบนะคะต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งท่านจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยก็ได้มีการให้ความสำคัญค่ะการติดตามสถานสารภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการประชุมนะคะในเรื่องของติดตามสถานสาธารณภัยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนกลางและจังหวัดนะคะเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและก็เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะโดยติดตามกันต่อกับทางคณะกรรมการสูตรดำเนินการและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างที่เร่งติดตามเร่งรัดนะคะผลการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส่วนราชการและก็นโยบายรัฐบาลค่ะประจำเดือนกันยายน2569นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเกรงศักดิ์สมจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อติดตามและก็เร่งรัดผลการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569ค่ะซึ่งมีคณะกรรมการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะติดตามและสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่รวมถึงประเมินการดำเนินงานแล้วก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอค่ะโดยครอบคลุมงานด้านการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพนะคะการสร้างชุมชนเข้มแข็งการป้องกันในสถานศึกษาสถานการณ์สถานประกอบการนะและกลุ่มแรงงานตลอดจนการดูแล
ผ่านการบำบัดฟื้นฟูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเมืองฟางที่ประชุมได้ข้อสรุปผลนะคะในเรื่องการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง9ประเด็นข้อสั่งการในห่วงวันที่21สิงหาคมจนถึง20กันยายน2559ค่ะก็ประเด็นที่น่าสนใจค่ะน่าจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติการป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตอนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งดำเนินการโดยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีผลการสกัดกั้นจับกลุ่มคดียาเสพติด2เครือข่ายจำนวน15คดีนะคะผู้ต้องหา21รายค่ะตรวจยึดยาบ้าจำนวน 55,802 เม็ดตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน1กระบอกแล้วก็ตรวจยึดรถยนต์2คันนะคะตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน2คันมูลค่านะคะ 1,240,000 บาทนะคะขณะที่สถานยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่จังหวัดตอนในมีรอยต่อกับหลายพื้นที่จังหวัดปัญหายาเสพติดหลังคือปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโดยที่แบบพบเรื่องการค้าและการแพร่ระบาดก็คือยาบ้าแล้วก็ความเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไอซ์และคีตามีนค่ะพื้นที่ระวังก็ยังคงเป็นพื้นที่อำเภอขนาดใหญ่แล้วก็มีประชากรมากนะคะที่บรรดาข่าวสารทั้งหมดในการร่วมสร้างประเทศไทยที่จะฝากกันในวันนี้ค่ะท่านยังขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกับการติดตามรับฟังในการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะสำหรับวันนี้ดิฉันดิวดิมจากคุณต้องจากลาด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะเพราะมันมีโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondu สายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
9: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 น.หรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เม ตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอีสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: การณ์ตอนนี้เนี่ยรถที่ต้องการมุ่งหน้าออกจากถนนวิภาวดีรังสิตนะคะจำเป็นต้องกลับรถเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะก็ต้องผ่านทางแยกสุทธิสารผ่านทางดินแดงไปก่อนนะคะโดยใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะทำให้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีปริมาณรถที่มากขึ้นค่ะแล้วก็รถสะสมอยู่บริเวณที่จะรอกลับรถเป็นจำนวนมากนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมหันหลังไปดูการจราจรตรงฝั่งนี้ค่ะรถเนี่ยที่จะออกมายังถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้นะคะจะต้องมีจราจรนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่อาสาก็ไปคอยโบกรถนะคะก็รถที่จะออกไปทางสะพานควายเนี่ยตอนนี้เบี่ยงออกไปทางสะพานควายได้เท่านั้นหากว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกตรงลาดพร้าวออกไปที่วิภาวดีรังสิตขาออกนะคะตอนนี้จะไม่สามารถมุ่งหน้าออกไปได้ค่ะส่งผลให้การจราจรตรงนี้ติดขัดเป็นอย่างมากนะคะสถานการณ์ก็กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะรถติดเป็นวงกว้างเลยค่ะติดตรงนี้ที่เดียวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวบริเวณหน้าตึกอาคารเล่าพิงวนตรงนี้นะคะการจราจรเนี่ยก็ติดทั้งรถยนต์รถส่วนบุคคลนะคะรถขนสิ่งของแล้วก็รถเมย์ขอสมกค่ะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกไปทำงานในช่วงเวลานี้นะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่ารถเนี่ยติดสะสมแล้วก็มันมีปัญหาน้ำท่วมขังส่งผลให้รอบการเดินรถของรถเมย์ขอสมกเนี่ยจะต้องล่าช้าลงแล้วก็รอบการให้บริการเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าปกตินะคะประชาชนที่จะต้องเดินทางออกจากบ้านเวลานี้นะคะก็ขอให้วางแผนการเดินทางค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกลาดพร้าวก็พิจารณาใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็การจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมรถนะคะที่จะมุ่งหน้าออกจากทางถนนวิภาวดีรังสิตค่ะจะต้องเบี่ยงทางซ้ายออกไปจากทางสะพานควายออกไปทางถนนกำแพงเพชรได้เท่านั้นหากจะขึ้นสะพานไปที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าออกไปสู่ดอนเมืองนะคะตอนนี้จะไม่สามารถผ่านได้เมื่อสักครู่นะคะเราก็จะซูมให้เห็นภาพแล้วว่ารถที่จะออกไปวิภาวดีรังสิตขาออกเนี่ยซึ่งทีมข่าวก็เป็นผู้ประสบภัยในนั้นเช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถออกได้จนต้องหันหัวรถกลับมาทางนี้แล้วก็กลับเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะตอนนี้เนี่ยประชาชนที่กำลังจะออกไปเนี่ยก็ต้องลงมาจากรถค่ะแล้วก็มาช่วยกันนะคะแจ้งเตือนการจราจรค่ะตรงบริเวณนี้ส่วนบริเวณทางกลับรถนะคะถ้าหากว่าออกมาจากเส้นวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะก่อนที่จะขึ้นไปยังสะพานข้ามแยกลาดพร้าวออกไปทางรัชโยธินตรงนี้สามารถขึ้นสะพานตรงนี้ไปได้นะคะหากว่าจะมุ่งหน้าไปยังลาดพร้าวหรือว่ารัชโยธินแต่ว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยการจราจรก็จะติดขัดหนักเช่นเดียวกันค่ะหากจะมุ่งหน้าออกไปทางสะพานควายถนนกำแพงเพชรก็ยังออกไปได้แต่ถ้าหากจะออกไปทางดอนเมืองตอนนี้นะคะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานกลับรถนะคะยังสามารถผ่านเข้าไปใต้ทางลอดตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมที่จะสัญจรเวลานี้นะคะก็ขอแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณนี้เนี่ยยังไม่มีการปิดการจราจรนะคะแต่ถ้าหากว่าจะกลับรถเนี่ยก็ยังสามารถกลับรถที่บริเวณใต้ทางลอดได้ค่ะทีมข่าวเอ็นวีทีของเรานะคะก็จะคอยติดตามสถานการณ์นะคะจากบริเวณถนนหลายเส้นในกรุงเทพตอนนี้นะคะเรายังคงติดอยู่ที่วิภาวดีรังสิตขาออกค่ะซึ่งการจราจรโดยรอบต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคอยรายงานอัปเดตกันให้ทราบอีกครั้งค่ะ
1: คุณพรทิวาและทีมข่าว NBT นะครับที่ลงไปติดตามตอนนี้ทีมข่าวได้ลงไปหลายจุดนะครับอย่างจุดที่น้องพรทิวาลงไปเนี่ยคือ5แยกลาดพร้าวแล้วก็เมื่อกี้มีการรายงานแล้วว่ามีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรบริเวณนั้นแล้วนะครับก็คือให้หลีกเลี่ยงนะพี่น้องประชาชนอย่างเราช่วยได้ก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนี้ถ้าเป็นไปได
2: ้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราเกาะติดนะครับทีมข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์กระจายตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและรวมไปถึงปริมณฑลต่างจังหวัดก็จะมีรายงานเข้ามาเหมือนกันนะครับเอาละครับช่วงนี้มาติดตามหน่อยนะครับเรื่องของการระบายน้ำการบริหารจัดการต่างๆณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่ในสายกับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้บริการสำนักบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวสักครู่นึง
1: เดี๋ยวท่านจะได้มาให้ข้อมูลนะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ต่อเนื่องจากที่กรมอุตุบอกว่าปริมาณน้ำที่ตอนนี้จะค่อยๆลดลงนะครับและเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจะมีการบริหารอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาติด ตามกันมาเรื่องของสถานการณ์น้ำเมื่อกี้อย่างที่น้องวิบได้บอกไปนะครับว่า5แยกตอนนี้เป็นไปได้เลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยยังหนักโดยเฉพาะฝั่งขาออกไปดอนเมืองตอนนี้เรียกว่าต้องหยุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้วางแผนการจราจรหรือว่าวางแผนการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับเอาละครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับเราอยู่กับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณสอบกรกฎคุณพัชครับ
2: ท่านครับเริ่มกันที่การระบายน้ำทางกทม.ก่อนจะไปดูภาพรวมครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่การระบายน้ำในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
3: คือตอนนี้ครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกมาไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะ
2: ครับ
3: ในส่วนของที่ตกในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานะที่ตกมากนะครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เขตทางหนองมีนบุรีและกระบังหนองจอกมาจนถึงไอตัวของเขตพระนครตรงกลางเนี่ยครับ
2: ครับ
3: มันทำให้ตัววันนี้ตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตกทมนะครับประการแรกครับขอแยกเป็นว่าไอตัวน้ำเหนือที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพยามาเนี่ยไอตรงนี้น้ำตรงนี้ไม่ได้ล้นตลิ่งเข้าไปนะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับฝนที่มันตกมากเนี่ยทำให้บางพื้นที่เนี่ยฝนมันตกเป็นบางพื้นที่ที่มันระบายไม่ทัน
2: ครับ
3: ซึ่งตรงนี้ทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับทางกทม.ในการเนี่ยตอนเช้าเนี่ยได้มีการประชุมร่วมกัน
2: ครับ
3: นะครับกับทางกทม.นะครับท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานเนี่ยนะครับในการที่จะมีการรับน้ำต่อเนื่องช่วงกันที่ว่าจากคลองแสงแสบออกคลองบางขนาสูงแม่น้ำบางประกงจากตัวของคลองหกวาสายล่างกับคลองต่างๆที่เชื่อมกับกทม.เนี่ยครับเราพยายามที่จะรับน้ำต่อเนื่องโดยให้กทม.เนี่ยเร่งสูบออกมาแล้วเราก็รับต่อที่จะไปออกคลองชายทะเลออกสู่อ่าวไทยตรงนี้ครับก็ได้มีการทางท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้สั่งการนะฮะไปยังตัวของเจ้าที่ในพื้นที่ครับเครื่องสูบน้ำต้องไม่เสียครับต้องสูบได้ตลอดนะเพื่อรองรับน้ำที่จะฝนตกในกทม.ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ
1: ครับเรื่องของปริมาณน้ำนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ช้าหรือว่าทำได้ลำบากมากขึ้นมีอะไรไหมครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพครับท่านครับ
3: คือในกรุงเทพมหานครต้องยอมรับว่าตอนนี้ไอ้พื้นที่มันอิ่มตัว
2: ครับ
3: นะมันอิ่มหมายถึงว่ามันไม่มีช่องที่มันจะซึมหรือมันจะมีช่องในการที่รับน้ำฝนนะเนื่องจากในคลองต่างๆตอนนี้มันค่อนข้างจะเต็มนะฮะ
2: ครับ
3: ทำให้น้ำที่ตกสู่ไอ้พวกคลองสายซอยหรือถนนบางที่เนี่ยมันลงไม่ทันนะฮะเนื่องจากไอ้ตัวคลองเนี่ยนะครับคลองหลักๆอย่างที่ผมนำเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองแสงแสบคลองบางขนาดคลองประเวศบุรีรมย์ที่เชื่อมต่อมาด้านนอกเนี่ยครับม
2: ัน
3: ต้องเร่งระบายสูบออกมาซึ่งมันต้องใช้เวลาการสูบครับตรงนี
1: ้ครับแล้วปริมาณน้ำที่จะเติมลงมาในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นจากภาคกลางตอนล่างที่กำลังจะเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: คือตอนนี้ครับเราลดการระบายน้ำจากคลองระพีพัฒน์คือคลองระพีพัฒน์เนี่ยนะครับมันจะรับน้ำจากแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ลงมาผ่านมาทางคลอง13ทางคลองพระองค์เจ้าชัยวิชิตซึ่งเนี้ยตอนนี้เราลดการรับน้ำที่จะเข้าไอ้ตัวฝั่งต้นออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือน้ำในพื้นที่ก็จะไม่มาเติมนะ
2: ครับ
3: การบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองนะถึงแม้เรามีการระบายทั้งเขื่อนเจ้าพระยาสูงนะฮะถึง 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยแต่น้ำตรงนี้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดการล้นตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฉะนั้นการบริหารจัดการตรงนี้ครับคงเป็นการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับ
2: ครับครับในส่วนของน้ำหนุนบ้างครับท่านน้ำทะเลเนี่ยจะหนุนไหมเมื่อสักครู่ถามกรมอุตุไปแล้วแต่เราก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเผื่อหนุนมาอีกแล้วระบายให้ช้าจะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมอย่างไรบ้างไหมครับช่วงนี้มีไหมครับ
3: คือน้ำหนุนนะครับตอนนี้จะมีผลกระทบต่อชุมชนริมน้ำที
2: ่
3: นอกคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ส่วนของตอนนี้ได้ประสานกับกทม.เนี่ยเรื่องฟันหล่อต่างๆเนี่ยเขาก็ไปอุดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็เรื่องน้ำหนุนเนี่ยก็คงไม่ได้หนุนจนล้นข้ามคันนะครับตรงนี้ครับ
2: ครับ
3: ครับ
1: ครับแล้วแผนในการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยวันนี้ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าฝนยังคงมีอยู่แต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยน่าจะเบาลงไหมครับเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้าง
3: ก็คือเรื่องฝนเนี่ยจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คงเหลือพรุ่งนี้เต็มที่อีกวันนึงนะครับวันจันทร์ก็เริ่มจะซาลงนะครับ
2: ครับ
3: หลังจากวันจันทร์เนี่ยครับไอ้ตอนฝนซาเนี่ยมันก็แนวน้ำสาการน้ำก็คงอยู่ในโหมดขาลงครับเนื่องจากจะไม่มีน้ำฝนมาเติมนะ
2: ครับ
3: ก็คงเป็นช่วงอีก24ชั่วโมงตรงนี้ครับต้องมีการเร่งดำเนินการสูบออกอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับตรงนี้ครับ
1: ครับและอย่างที่ท่านบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยต้องจับตาดูเป็นพิเศษพื้นที่ไหนที่อาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับท่าน
3: พื้นที่เดิมตอนนี้แหละครับที่ท่านประสบน้ำท่วมอยู่แล้วครับ ทั้งเขตลาดกระบังเองมุมบุรีหนองจอกเองนะครับหรือแม้แต่เขตในเมืองเองนะก็ทั้งหมดนะครับเพราะฝนจะตกในเขตกรุงเทพมหานครอีก1วันนะครับ
1: ครับครับเรื่องของการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตอนนี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงกทมนะว่าได้ร่วมกับทางกทมแล้วตอนนี้หน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้ามาร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการน้ำมีหน่วยงานไหนบ้างครับท่าน
3: ก็ทุกหน่วยงานครับเข้ามาระดมเครื่องจักรเครื่องมือครับทั้งปภ.ทั้งหน่วยงานที่มีเครื่องจักรทั้งเทศบาลนะครับทั้งตัวกทมเองครับก็ร่วมเอามีใครมีสรรพกำลังเท่าไหร่ก็เอาลงมาครับ
1: ครับครับนะครับนั้นฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายหน่อยว่าในเรื่องของการดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างครับท่าน
3: คือเนี่ยครับจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะเนี่ยท่านมาประชุมเมื่อคืนครับคุณท่านก็ออกไปนะที่กรมชลประทานนะท่านก็เลยมอบนโยบายในการที่ให้ทางเจ้าที่กรมชลประทานนะครับเข้าไปช่วยเหลือลงพื้นที่ครับทุกคนครับระดมผู้ใต้บังคับจับเครื่องมือไปช่วยโดยเฉพาะในเกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางเนี่ยที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วฝนตกเข้าไปเนี่ยก็เพื่ออันแรกคือเรื่องผลของการเกษตรต้องไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินในการที่จะน้ำท่วมขังเนี่ยต้องแจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าก่อนนะฮะให้เขาได้เตรียมตัวว่าน้ำมันหลากมาเนี่ยถ้าเกิดได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยก็จะลดผลกระทบหรือลดความสูญเสียได้นะครับแล้วช่วงต่อไปครับไอ้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเนื่องจากช่วงนี้อีก24ชั่วโมงหรือวันหรือ2วันที่จะกำลังถึงเนี่ยฝนกำลังมีในภาคกลางตอนล่างอยู่นะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะว่าน้ำจะขึ้นไหมอย่างไรโดยสอบถามหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะให้ข้อมูลนะครับส่วนในเรื่องของการบูรณาการด้านเครื่องจักรเครื่องมือครับทุกหน่วยงานตอนนี้ครับทั้งกรมชลประทานกทมปภ.นะครับและหน่วยงานต่างๆเทศบาลต่างๆเนี่ยก็ระดมกันเต็มที่อยู่แล้วครับ
1: ครับ
3: ก็คงต้องใช้ระยะเวลาการระบายน้ำฝนจากพื้นที่สักระยะนึงครับเพราะว่าฝนมันตกมากจริงๆครับประมาณฝนตกมา48ชั่วโมงติดๆกันแล้วครับเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับ
1: ครับครับส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำงานทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับ
3: ครับ
1: นะครับ
3: ยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับครับครับท่านดร.ธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้เห็นภาพรวมนะครับว่ามันเป็นภัยธรรมชาติพี่สองผู้ชมเราก็ทำงานกันเต็มที่ท่านนายกเองก็สั่งการนะลงมาถึงท่านรัฐมนตรีหลายท่านเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วท่านรัฐมนตรีสุริยะรัฐมนตรีเกษตรประชุมทำงานตั้งคืนนะเมื่อคืนนี้วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติก็ลงพื้นที่ไปดูพื้นที่อยุธยาด้วยเดี๋ยวจะมีรายงานความคืบหน้าเข้ามา
4: เรียกว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ย้ำกันไว้นะครับว่าตอนนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียกว่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางผ่านพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องวางแผนอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยแล้วก็ลดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคร
1: ับฟังข้อมูลจากทาง NBT สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีออนไลน์หรือวิทยุเนี่ยเรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าเชื่อถือนะครับให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่เราได้ฟังทางกรมอุตุได้ฟังทางกรมชลประทานเราได้เห็นภาพการระบายน้ำการจัดการนะครับถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายลงมาเพิ่มนะครับเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าก็บอกเพิ่มการระบายก็จริงแต่ว่าฝั่งตะวันออกทางป่าสักเนี่ยไม่ได้ระบายลงมาเพิ่มนะครับดังนั้นแล้วการบริหารจัดการน้ำตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะรับมือได้แต่คนที่จะได้รับผลกระทบตรงเขื่อนเจ้าพระยาก็คือคนที่อยู่ริมน้ำซึ่งเขาประสบกับเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ท่วมมากนะครับก็จะเป็นการระบายน้ำลงมาและทางกรุงเทพเองก็เร่งระบายน้ำลงทะเลเหมือนกัน
4: ครับ
1: นะครับ
4: เป็นเรื่องของสภาพน้ำตอนนี้นะครับพูดถึงช่องทางเมื่อกี้น้องออฟอัปเดตไปบ้างแล้วนะครับว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็มีการให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz นะครับตอนนี้รับสัญญาณรายการจาก NBT ไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะดูโทรทัศน์ได้นะครับดูทางออนไลน์ก็ได้นะครับฟังวิทยุก็ได้เช่นเดียวกันกับกรมประชาสัมพันธ์ในทุกเครือข่ายในทุกช่องทางนะครับ
1: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะไปติดตามสภาพอากาศนะแล้วก็เรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ของท่านเอกนิตินะครับแต่ว่าช่วงนี้นะมาพูดคุยกันเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่เราบอกกันก่อนนะครับอย่างที่เราได้เน้นย้ำกันนะครับว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำไปอีกประมาณวันนี้เต็มๆและพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลงพอฝนลดลงเนี่ยสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้น
1: ใช่ครับถ้าได้ติดตามจากเพจผมติดตามทั้งกรมอุตุนะผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์
2: ดร.เสรีสุภาทิตย์ท่านก็จะเอาพวกแผนที่ดาวเทียมให้ดูจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะค่อยๆบางลงในช่วงเช้านี้อาจจะยังเยอะอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้นะจะบางลงหลังจากช่วงสักประมาณ4ทุ่มของคืนวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะไม่ได้รวมทั้งประเทศไทยนะครับตอนนี้ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่อนข้างเยอะแต่กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะค่อยๆซาลงในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์กันบ้างนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้มันจะเคลื่อนต่อไปที่ไหนที่กาญจนบุรีท่านเล่าให้ฟัง
4: ตะวันตก
2: ใช่ไหมครับครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะต้องเฝ้าระวังทีมข่าวทั่วไทยของกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามสถานการณ์ผู้ชมติดตามกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับ
4: เพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้น้องอ๊อฟพูดถึงเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมสามารถเซิร์ชคำว่าอะไรแล้วเข้าไปดูได้ครับจะได้ไม่ต้องเป็นบางทีไปเจอเฟคนิวหรือไปเจอเพจไม่ถูกต้องขึ้นมานะให้น้องอ๊อฟได้เน้นย้ำช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหน่อยคร
2: ับจริงๆง่ายๆเลยนะครับเซิร์ช Google ได้คำว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าถ้าจะเป็นภาษาทางการเขาในเว็บไซต์ก็คือ tmd.go.th นะครับเข้าไปเนี่ยจะมีสถานการณ์อัปเดตล่าสุดอันไหนที่เป็นฮอตอิชชูเขาจะไว้ขึ้นต้นเลยนะคุณผู้ชมอย่างเช่นถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพณเวลานี้ปริมณฑลณเวลานี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับว่าต้องเฝ้าระวังอย่างไรและจะเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนมันจะมีเราไปดูได้มีกลุ่มเมฆที่เป็นสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มออกจะแดงเข้มเนี่ยนั่นฝนตกหนักเลยพี่สองคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกลุ่มเขียวๆเรามาเงี้ยเป็นเมฆครึ้มๆปกติอาจจะตกเบาๆได้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มนี้สีนี้อยู่ก็พื้นที่อันนั้นอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งถ้าเราจะเห็นพื้นที่ณเวลานี้ในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้จะไม่มีกลุ่มฝนเท่าไรนักนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนนั้นค่อนข้างเยอะจะอยู่ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกและกำลังเคลื่อนไปที่ภาคตะวันตกด้วยตรงนี้มันเรียกว่ากลุ่มเหมือนลักษณะเหมือนหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกลุ่มฝน
4: ครับ
2: เมฆฝนนี่แหละที่มันมาแช่อยู่แต่มันไม่ใช่เป็นพายุเพราะลมไม่ได้แรง
4: ถ้าพายุเนี่ยมันจะพัดผ่านไป
2: เดียวไม่กี่ชั่วโมงครึ่งวันก็หายถ้าเราได้เห็นนะครับแต่ความแรงของพายุเนี่ยมันจะมากับลมด้วย มันก็จะทำให้ต้นไม้หักโค่นทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่ตรงเนี้ยเราเห็นได้ว่าลมไม่แรงเท่าไหร่จะเป็นการตกแช่แล้วมันจะหมุนวนอยู่ไงล่ะครับหมุนวนเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆเคลื่อนไปแบบช้าๆเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
4: ครับ
2: ถ้ายังจำได้ตอนนั้นโอ้โหสุโขทัยใช่มั้ยน่าน2-3 ปีที่แล้วก็โดนลักษณะนี
4: ้
2: คือแช่ไม่ได้มาเป็นพายุคุณผู้ชมคุณสกลกฎนี่คือสภาพธรรมชาติณปัจจุบันซึ่งคนก็ทำงานสู้กับธรรมชาติถามว่าไหวไหม
4: ก็ต้องไหวแล้ว
2: ก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ไหวแต่ว่าต้องเข้าใจกันด้วยเหมือนกันนะครับอย่างท่านผู้ว่ากทม.บอกทำเต็มที
4: ่
2: สู้เต็มที่แต่ว่าเราจะสู้กับฟ้ากับฝนเราก็จะต้องวางแผนให้ดี
4: ถูกต้อง
2: คร
4: ับ
2: ช่วยกันนะครับ
4: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่น้องอ๊อฟบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไว้ท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนอาจจะติดตามเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นหรือสถานีโทรทัศน์ของจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารแต่ว่าภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆตึกหลายๆคอนโดหลายๆอพาร์ตเมนต์เขาจะมีลานจอดรถชั้นใต้ดินนะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้คุณผู้ชมเคลื่อนย้ายรถขนาบขึ้นมาไว้ในจุดที่ปลอดภัยกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปั๊มน้ำอาจจะเสียนะครับอาจจะทำให้รถที่จอดอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะเพราะฉะนั้นให้ติดตามประเมินนะติดต่อกับนิติมีเบอร์ประสานกับนิติอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินของท่านปลอดภัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในการที่จะเดินทางในการใช้ชีวิตช่วงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะอำเภอสำพรานอำเภอบางเลนนะครับอำเภอนครชัยศรีอำเภอพุทธมณฑลนะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องทั้งคืนทำให้น้ำในพื้นที่ชุมทำให้พื้นที่ชุมชนเนี่ยมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆจุดด้วยกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูนี่เป็นภาพแรกก็คือที่วัดลานตากฟ้านี
2: ่
4: ทั้งพระทั้งคารวะก็มาช่วยกันแล้วนะครับ
2: ร่วมแรงกันคร
4: ับ ที่ตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมทั้งชาวบ้านและพระนะครับกำลังเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนหลังจากน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งทางวัดลานตากฟ้ามีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ทำให้สถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังไม่ได้ท่วมเข้าไปในพื้นที่ของวัดนะครับ
2: ครับ
1: จากการที่ทีมข่าวของเราเข้าไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านที่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านบางส่วนได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนบ้างแล้วนะครับที่น้ำมันเริ่มล้นเข้าไปท่วมพื้นที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะซึ่งบางรายมีการเก็บข้าวของเอาไว้บ้างนะครับแต่บางรายเนี่ยก็เก็บไม่ทันทำให้ข้าวของเสียหายไปบ้างส่วนที่บริเวณวัดเองอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่วัดลานตากฟ้านะครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเมื่อวานนี้นะครับที่น้ำยังอยู่ที่บริเวณขั้นที่1ของบันไดที่บริเวณท่าน้ำของวัดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาปริ่มๆแบบนี้แล้วนะครับจนเกือบที่จะถึงบันไดขั้นสุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าตอนนี้ถ้าถามเรื่องความกังวลเนี่ยเขาก็กังวลอยู่บ้างแหละนะครับว่ามันมีปริมาณฝนตกเข้ามานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเขาบอกว่าเขาก็เตรียมการเตรียมความพร้อมเอาไว้บางส่วนแล้วโดยของสำคัญเนี่ยเขายกขึ้นไปไว้ในที่สูงรถราเนี่ยก็ขยับไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพความร่วมมือนะครับทั้งชาวบ้านและคารวาสที่อยู่ในพื้นที่นะขณะนี้ครับ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่แน่นอนคนอยู่ริมฝั่งน้ำเนี่ยเขาติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าน้ำมันขึ้นมาเท่านี้ถ้าฝนยังตกอยู่จะเป็นอย่างไรก็เตรียมรับมือนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับที่ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับถ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะคุณผู้ชมครับติดตามทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่สายด่วนต่างๆนะครับของทางภาครัฐนะครับ1111ของสำนักนายกนะครับของศูนย์ดำรงธรรม
1: ครับ
2: เหล่านี้ได
1: ้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ1555นะครับหมายเลขสั้นๆ1555ถ้าเกิดคุณผู้ชมพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำนะครับให้แจ้งไปได้เลยนะครับที่หมายเลข1555ของกรุงเทพมหานครนะครับนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทรไปที่1555รายงานนะครับว่าหน้าบ้านท่านนะแถวห้วยขวางแถวตรงไหนที่น้ำท่วมชี้พิกัดระบุพิกัดที่ชัดๆไปไหนก็ดีเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปประมาณการหรือประเมินการที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ1555ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำของกรุงเทพมหานครอันนี้ต้องเน้นย้ำที่พื้นที่กรุงเทพมหานครคร
2: ับชาวกทมนะครับ155ด้วยแล้วก็ทางทัพฟี่ฟองดูด้วยหลายคนเคยใช้อยู่นะครับเข้าไปแจ้งรายละเอียดได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับเอาละครับตอนนี้พื้นที่พระนครศรีอยุธยาก็น่าจับตามองนะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านได้รับภารกิจในการดูแลพื้นที่ณบริเวณจุดนี้ว่าเป็นอย่างไรครับสถานการณ์ในการคลี่คลายหรือเปล่าหรือว่าการวางแผนจัดการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรไปดูภารกิจของท่านที่วัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาติดตามกับคุณอัธเศษโรจน์รัตนโอภาสรายงานสดจากที่นั่นครับเชิญครับ
5: สวัสดีพาท่านผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสดๆกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสครับลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์น้ำที่อยุธยาครับแล้วก็มาดูเรื่องของระบบการป้องกันน้ำท่วมในส่วนของวัดแล้วก็โบราณสถานสำคัญของอยุธยาซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับโดยวันนี้นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับอันนี้เป็นหนึ่งในวัดที่วันนี้ท่านรองนายกเอกนิติลงพื้นที่มาดูระบบการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเมื่อกี้สอบถามก็ได้รับการแจ้งนะครับบอกว่าตอนนี้ระบบนั้นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่นะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมท่านรองนายกอดิติก็กำชับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็ลงพื้นที่ร่วมคณะมาด้วยให้เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับมหาอุทกภัยในปี2554หลายๆคนเนี่ยพอผมถามแบบนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอีกไกลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะครับก็ลงพื้นที่มาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสถานการณ์น้ำในขณะนี้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นระดับน้ำในขณะนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณท่าน้ำด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าระดับน้ำนั้นตอนนี้สูงขึ้นมาจนเกือบถึงเสาด้านบนตรงนี้เลยนะแล้วก็ตอนนี้สำหรับท่าเรือโป๊ะตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับ สำหรับน้ำนั้นกระแสน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงแล้วก็มีสีขุ่นเข้มนะระดับน้ำตอนนี้ก็เริ่มที่จะรุกเข้ามาด้านในพื้นที่ของวัดกษัตราแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะแล้วก็จะมีนามาตรวัดของทางศูนย์อกทกอุทกวิทยานะครับของกรมชลประทานนะเพื่อที่จะวัดระดับว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรนะสำหรับที่วัดชัยวัฒนารามก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีติดตสไว้ด้วยว่าระดับน้ำเคยสูงสุดแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บอกเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมักอยากจะไปเทียบกับปี54ว่าหนักบ้างน้อยกว่าอย่างไรก็ปีนี้ยังห่างไกลจากปี2554จริงๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในกันต่อนะครับพอเข้ามาด้านชั้นในมากขึ้นนี่นะครับเราก็จะพบกับตัวคล้ายๆกับกำแพงสีดำๆอย่างนี้นะฮะเป็นแนวยาวกั้นไว้เลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับหลายฝ่ายโดยทางทหารด้วยนะครับก็มาจัดทำขึ้นนะอันนี้เป็นระบบการป้องกันน้ำท่วมที่มีการซีนพื้นที่ไว้อย่างนะครับหนาแน่นเลยนะแล้วก็เป็นการป้องกันน้ำท่วมมีระบบการสูบน้ำจะล้อมพื้นที่บริเวณวัดนี้ไปนะครับโดยรอบเลยแล้วก็จุดไหนที่ยังอาจจะมีรูรั่วช่องโหว่ตรงไหนเนี่ยในขณะที่น้ำเนี่ยมันยังอีกไกลเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงก็ยังใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการสร้างตัวระบบการป้องกันน้ำนี้ให้แล้วเสร็จเนี่ยนะครับอันนี้คือที่บริเวณวัดกษัตราธิราชนะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามอันนี้เป็นจุดแรกนะครับที่ท่านรองนายกเอดิติเดินทางไปถ้าเผื่อมีภาพนะครับจะได้เห็นคือเป็นกำแพงลักษณะแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่วัดชัยเนี่ยเขาไม่ได้มีพื้นที่เหมือนที่วัดกษัตราธิราชระยะห่างแบบนี้วัดชัยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเคยไปพอเป็นแม่น้ำปุ๊บเนี่ย

0: ันก็คือถึงบริเวณในตัววัดเลยเพราะฉะนั้นกำแพงลักษณะแบบนี้จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับก็จะเห็นลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้แล้วก็ได้อัปเดตสถานการณ์ปริมาณระดับน้ำด้วยก็ปรากฏว่ายังห่างไกลกับตัวมาตรที่เคยขีดเส้นไว้ในปี2554นะแล้วก็สำหรับฝนนะครับถามว่าตอนนี้อยุธยาเป็นไงบ้างคือถามหลายๆคนเนี่ยเท่าที่จะพออัปเดตกันได้นี่นะครับสำหรับอยุธยาเนี่ยบางจุดเนี่ยฝนหยุดตกแล้วส่วนที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยยังตกปล่อยๆนะยังตกอยู่เบาสลับหนักเหมือนที่กรมอุตุเตือนเลยนะครับบางช่วงก็ตกลงมาหนักเลยนะครับสำหรับฝนที่อยุธยาเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับทางหน่วยงานราชการทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกอย่างนะครับทั้งในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากมีความจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางติดบ้านติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีนะครับ
1: ครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่คุณอรรถเศรษฐ์รายงานในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาในการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโดยท่านรองนายกเอกนิติธรประภาสครับไปดูสถานการณ์ที่วัดชัยวัฒนารามมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะครับว่าที่นั่นน่ะเป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ต้องเจอทุกปีนะครับก็มีการวางคันกั้นน้ำเราเห็นเมื่อสักครู่ถ้าได้สังเกตหลังของคุณเอกอรรถเศรษฐ์นะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆทหารจิตอาสานะครับเข้ามาร่วมในการดูแลพื้นที่ตรงนั้นนะครับอยุธยาวันนี้ก็เฝ้าระวังนะครับระดับน้ำเจ้าพระยายังไม่สูงมากฝนยังตกลงมาอยู่นะครับก็ติดตามข่าวสารของทางราชการเป็นสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอรรถเศรษฐ์ก็พยายามบอกพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นมาปริ่มๆแล้วนะครับแต่ว่าความเตรียมพร้อมเหมือนที่น้องออฟได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ก็คือเตรียมเนี่ยทางวัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแม้แต่ทางท่านรองนายกเมื่อกี้นี้ก็ลงไปติดตามดูนะครับว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยได้เตรียมการไปอย่างแน่นหนาแล้วหรือยังพร้อมกับปริมาณน้ำที่จะตกลงมาในช่วงนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าฝนจะตกวันนี้กับวันพรุ่งนี้อีกสัก1วันนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆทุเลาลงนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับมีการรวบรวมข้อมูลและมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากน้ำลดนะครับขออภัยนะครับหลังระดับน้ำในคลองนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตในช่วงนี้ครับคือทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยในบางพื้นที่นะครับจะได้รับเซลล์บอดแคสต์นะครับหรือว่ามีการส่งออกมาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วง9:22 นแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นไปไว้ในที่สูงทรัพย์สินมีค่าให้เก็บให้เรียบร้อยและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางหากต้องการความช่วยเหลือนะครับการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อไปที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับนี่เป็นเซลล์บอดแคสต์หรือว่าข้อความแจ้งเตือนภัยจากประชาชนนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ข้อความนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทางปภ.นะครับเขามีการประมาณการแล้วนะครับหรือว่าประเมินแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับแต่เมื่อได้ข้อความแล้วอย่างที่หลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกเลยก็คือให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำข
1: ้
2: อความของเซลล์บอดแคสต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องของการเก็บของไปไว้ในที่สูงหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางและถ้าเกิดขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของท่านนะครับ
1: ครับผู้ชมสายด่วนเราเน้นย้ำตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น1110ดำรงธรรมรวมไปถึงสายด่วนปภ1784นะครับก็สามารถโทรประสานงานได้เบื้องต้นเลยนะครับนอกจากนี้สายด่วน191ก็ยังได้นะนะครับในพื้นที่ถ้าท่านประสบเหตุหรืออะไรตำรวจก็ช่วยกันกับท่านได้เหมือนกันของกทม.ก็155ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
1: มีการร้องทุกร้องเรียนทัฟฟี่ฟองดูได้หมดเลยนะครับเอาละครับผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กทม.กันต่อบ้างนะครับโดยทางกทม.เองก็มีการขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตครับมีการยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยในพื้นที่ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในส่วนของการลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้มีการขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมในเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็น

0: ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับ50เขตโดยมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถเข้ามาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและก็เป็นระบบครับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเกิดปัญหาจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนของภาครัฐจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีการดำเนินการในพื้นที่นี้นะครับจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570มีแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2564ถึง2570รวมกฎหมายรวมเอาระเบียบรวมเอาคำสั่งและประกาศของมติครม.ที่เกี่ยวข้องนั้นมาไว้เข้าด้วยกันนะครับเป็นการทำงานแบบบูรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนในการต่อสู้กับภัยพิบัติและป้องกันสาธารณภัยทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามอำนาจหน้าที่ที่ประกาศออกมาลงไปบรรเทาทุกนะครับดูแลความช่วยเหลือจะมีตั้งจุดบัญชาการของศูนย์สำนักงานเขตแต่ละเขตนะโดยเฉพาะอาหารการกินหรือแม้แต่รถรับส่งถ้าตรงไหนท่วมหนักๆเราจำได้ภาพปี54มีรถทหารมีรถทางกทม.มีรถน้ำใจของอสม.ขอสม.ก.ไปช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนตรงนั้นถ้าสถานการณ์ไปถึงขั้นนั้นอาจจะเห็นตรงนี้แต่ว่าประกาศนี้ออกมาเพื่อทำให้งานนั้นมันเร็วขึ้นมันสะดวกขึ้นแล้วก็บริหารจัดการได้รวดเร็วขึ้นในการช่วยพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะต้องดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขตไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปอาจจะไปดูที่เพจของเขตนั้นๆเพราะว่าทุกเขตเนี่ยจะมีเพจหรือว่าจะมีเพจ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วในเพจเนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารช่องทางในการติดต่อประสานงานที่ใกล้ตัวท่านที่สุดก็คือในเขตพื้นที่ของท่านท่านจะได้รู้ว่าเบอร์ที่ควรจะโทรไปนะครับหรือปัญหาเวลาท่านเกิดทุกภัยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยท่านจะสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ไหนเพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยส่งตรงไปถึงท่านได้เร็วที่สุดและเช่นเดียวกันนะครับทางผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็คือทางกรุงเทพมหานครและหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาจะได้รู้เร็วนะว่าท่านต้องการความช่วยเหลือแล้วระบุพิกัดได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเพจนะหรือว่าช่องทางในการติดต่อของพื้นที่นะครับสำหรับเขตที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนะท่านก็ติดอยู่ไว้ในมือตอนนี้เลยนะได้ติดต่อได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆจังหวัดของภาคกลางนะครับหลังจากถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดทั้งในชุมชนและตามถนนสายหลักนะครับอย่างที่นนทบุรีทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดมีการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งขาเข้าและขาออกด้วยนะครับนี่เป็นภาพนะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่สถานีตำรวจภูธรปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะขณะนี้มีน้ำท่วมสูงทั้งขาเข้าและขาออกรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะช่วงอำเภอปักเกร็ดทั้ง2ฝั่งคือขาเข้าและขาออกสามารถใช้การได้อยู่เฉพาะเลนขวาสุดเลนเดียวนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ายังมีผู้ใช้รถขนาดเล็กตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำออกมาด้วยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ทางจังหวัดนครปฐมนะได้โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองนครปฐมสำพรานบางเลนนครชัยศรีและพุทธมณฑลฝนตกยังคงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้หลายชุมชนถูกน้ำท่วมขังอย่างชาวบ้านและพระสงฆ์ที่วัดลานตากฟ้าที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำออกจากชุมชนลงไปแม่น้ำท่าจีนที่วัดลานตากฟ้าเองเขาก็มีการสร้างเขื่อนเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะนี้ด้วยนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่เป็นชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนนะครับบอกว่าบ้านเรือนบางส่วนเนี่ยถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำท่าจีนนะครับล้นเข้ามาท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับบางส่วนเนี่ยเก็บไม่ทันแต่บางส่วนก็มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับและระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้น้ำยังท่วมอยู่ที่บันไดขั้นที่1ของวัดนะครับนั่นของวัดลานตากฟ้านะครับนี่เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่บริเวณหลายๆจังหวัดในภาคกลางครับ
0: ครับนี่ก็สถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็ใกล้ๆกับปริมณฑลกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เจอสถานการณ์ณเวลานี้อยู่คุณผู้ชมรายงานเข้ามาได้นะครับตอนนี้มีรายงานเข้ามา

0: พื้นที่ปลอดภัยแล้วจอดรถอยู่ในชั้น2ชั้น3ของลานจอดแล้วนะครับก็ให้คงรถอยู่ไว้ในที่นั้นก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับสำหรับกรมท่าอากาศยานเองตอนนี้ท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมากำชับแล้วนะครับถึงการท่าอากาศยานนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางโดยทางอากาศในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับ
1: ครับยังเดินทางทางอากาศได้อยู่นะครับมั่นใจได้นะครับคุณผู้ชมครับท่านชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านมอบหมายนะครับไปถึงหน่วยงานได้ดำเนินการ7มาตรการควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์นะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาจจะมีปัญหาสำหรับเจ็บป่วยอยู่แบบนี้นะครับท่านประกาศมาแล้ว1ก็คือประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างที่เรียนไปครอบคลุม50เขต2ครับสั่งการเลยครับให้ทุกเขตนั้นดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าทางแต่ละเขตเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่บ้านไหนอย่างไรจุดไหนที่มีผู้ป่วยกลุ่มไหนที่มีกลุ่มเปราะบางก็เข้าไปช่วยให้เต็มที่นะครับ3มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วก็จุดจอดรถโดยใช้โรงเรียนสังกัดของกทม.เป็นศูนย์พักพิงหลักนะครับ4บริหารจัดการกระสอบทรายใครต้องการกระสอบทรายติดตามได้นะครับผ่านสำนักงานเขตของท่านเขาจะมีจุดบริหารจัดการอยู่สามารถประสานได้นะครับเขาจะไปวางตามจุดเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเป็นจุดพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะสี่แยกเหล่านี้นะครับการระบายน้ำอาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับตรงนี้บริหารจัดการครับอย่างที่5ก็คือการจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะมีรถรับส่งแล้วนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตหลายหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นี่พี่สอคุณผู้ชมมีน้ำท่วมขังเราเห็นภาพตอนเช้านะอาจจะไม่ได้สูงในระดับปี54แต่มันก็เข้าบ้านแล้วอ่ะนะครับ
0: อย่างคุณอุบิบจินตนา
1: ผู้ประกาศข่าวของเรา
0: ตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วบ้านน้ำท่วมเช่นเดียวกัน
1: นะครับช่างภาพผู้สื่อข่าวหลายคนก็ส่งภาพมาพี่ผมติดน้ำอยู่น้ำเข้าบ้านขนของอยู่ก็หลายคนเป็นผู้ประสบภัยทั้งกทม.มีรถรับส่งได้นะครับถ้าท่านจะออกไปจัดซื้อจัดหาของกินของใช้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะมีนะครับภาคประชาสังคมลงพื้นที่รวมไปถึงภาครัฐในการดูแลอาหารการกินเรื่องสำคัญต่อมาก็คือการระบายน้ำนะครับการฟื้นฟูสุขอนามัยตรงนี้สำคัญมากแล้วก็การบูรณาการข้อมูลต่างๆสายด่วนหน้าจอนะเวลานี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยครับ
0: ครับ
1: แคปหน้าจอไว้ในขณะนี้กทม.เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยผู้ประสบภัยนะครับมีหลายจุดหลายพื้นที่ทั้งเขตหลัก4วัดหลัก4เขตลาดพร้าวนะครับมีเขตจตุจักรเขตบางบอนเขตดอนเมืองเขตบางซื่อเขตสายไหมตามหน้าจอนี้เลยครับจริงๆ50เขตพอประกาศภัยพิบัติแบบนี้ปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ใครอยู่เขตไหนติดตามเพจของเขตนั้นไว้ตอนนี้เราแคปมาให้หน้าจอหน้าเวลานี้ทาง NBT นะครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยท่านโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับประสานโทรไปได้เขาจะช่วยขนของไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวนะครับทางกทม.เองก็ดูแลเต็มที่นะครับพบปัญหาท่านร้องเรียนได้ทับฟี่ฟองดูครับสายด่วน1555นะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับทับฟี่ฟองดูด้วยนะครับ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทรศัพท์สายกลางนะครับ022485115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้เป็นสำคัญครับ
0: ครับนะก็เป็นเรื่องราวอย่างที่น้องอ๊อฟบอกไว้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับและเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็ประเมินนะว่าถ้าท่านเดือดร้อนจริงโทรเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการรายงานพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากนะครับโดยมีการประกาศเตือนเลยนะครับว่ารถเล็กห้ามผ่านในบริเวณดังต่อไปนี้อย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ใครอ่านไม่ทันฟังไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังรถเล็กห้ามผ่านเลยนะครับก็มีที่ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนานะครับนั่นคือเส้นแรกนะครับต่อมาคือที่แยกพงเพชรถนนงามวงวานตามมาด้วยถนนวิภาวดีหน้าเขตจตุจักรแถวการบินไทยนะครับแล้วก็ที่ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วนะครับที่ถนนเสนานิคมถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลักสี่ทั้งด่วนนะครับถนนศรีนครินทร์ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงแยกอโศกถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายซอยอารีนะครับถนนสุวินทวงช่วงมีนบุรีวัดแสนสุขนะถนนรัชดาภิเษกถนนลาดพร้าวก็คือที่บริเวณแยกลาดพร้าวรัชดาหรือว่าแยกใหญ่อีกหนึ่งแยกที่ประชาชนต้องระมัดระวังนะครับนี่เป็น นพื้นที่13พื้นที่ล่าสุดที่ทางทีมข่าว NBT นะครับได้หยิบยกมาว่าทางกรุงเทพมหานครเขาได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตอนนี้น้ำท่วมสูงมากนะครับรถเล็กห้ามผ่านบริเวณถนน13เส้นดังที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้

0: ครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราได้มีการอัปเดตเรื่องของน้ำท่วมณขนาดนี้ครับ
1: ครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมฝากติดตามนะครับรายการพิเศษของเราเกาะติดข่าวเที่ยงเราต่อจากนี้ก็จะมีสถานการณ์ทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมนะรายงานให้ได้ติดตามมันโดยตลอดแบบอัปเดตในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตอนนี้ส่งข่าวกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเหมือนกันทางจันทบุ
0: ร
1: ีการระบายน้ำเต็มที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลประทานในพื้นที่ก็ส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างชลบุรีก็เหมือนกันนะครับพระนครศรีอยุธยาก็ด้วยเดี๋ยวรอติดตามในช่วงข่าวเที่ยงจะมีอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมส่วนรายการพิเศษของเราณเวลานี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เกาะติดตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับมาดูความเคลื่อนไหวนะครับหลายจุดเราก็จะรายงานแบบนี้แหละครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบนะ
0: ครับ
1: กรุงเทพย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าณเวลานี้เท่าที่เราคุยกับทางกรมอุตุด้วยทางกรมชลประทานด้วยนะครับทราบมาว่าวันนี้จะตกอีกวันนึงตกแต่ไม่ได้หนักเท่ากับเมื่อวานเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพราะตอนนั้นระดับ200มิลลิเมตร
0: โอ้โหหนักจริงๆแล้ว
1: หนักแช่อย่างที่บอกตกแบบไม่หยุด
0: ครับ
1: ตกแบบไม่ซาด้วยแต่ตอนเช้าๆอาจจะมีบางพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกอาจจะคลี่คลายแล้วบ้างแต่ตกปรอยๆลงมาแต่น้ำมันยังระบายไม่ทันพี่สอ
0: นะครับ
1: นะครับเรื่องระบายน้ำนี่ก็สำคัญนะ
0: เพราะว่ามีทะเลหนุนสูงมาอีกปัจจัยนึง
1: ช่วง 7:00 นเช้าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นน้ำบางจุดที่เอ๊ะทำไมน้ำขึ้นมาทางเจ้าพระยา มีทะเลหนุนนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นอีกช่วงนึงอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่รายงานเบื้องต้นเข้ามานะครับอย่างที่จันทบุรีก็มีอัปเดตเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ
0: ครับนี่เป็นข้อมูลจากจันทบุรีนะครับที่มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือ เพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งนะครับนี่เป็น ข้อมูลเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกานะครับมีการสรุปผลมีกระทบในพื้นที่6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคร
1: ับซึ่งสถานการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่จันทบุรี24ชั่วโมงนะครับฝนตกหนักนะครับมากกว่า 90.1 มิลลิเมตรอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอนายายอามอำเภอท่าใหม่อำเภอป่งน้ำร้อนอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิดจะกูดตรงนี้ตกหนักมากนะครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ตกหนักก็คือระดับ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรอันนี้ตกไม่หยุดเหมือนกันนะครับที่อำเภอแหลมสิงห์เขาคิดจะกูดแก่งหางแมวสอยดาวและอำเภอเมืองจันทบุรีพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่อำเภอนายายอามครับระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากการรับน้ำจากแก่งหางแมวครับอำเภอเขาคิดชะกูดครับพื้นที่ตำบลชากไทยนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยอำเภอมะขามครับเฝ้าระวังริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอำเภอแก่งหางแมวตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวนะครับแถวแถวคลองวัดตโนดน้ำล้นตลิ่งอยู่สักประมาณ1.40 เมตรได้นะครับนี่ก็เป็นรายงานของพื้นที่จันทบุรีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการระบายน้ำทางชลประทานได้มีการเร่งระบายน้ำแล้วนะครับที่คลองพักดีรำไพเต็มพิกัดเลยครับ
0: ครับตอนนี้เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นไปได้ท่านอยู่ในพื้นที่เขตไหนในกรุงเทพก็ติดตามเพจของเขตนั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ข้อมูลค่อนข้างเร็วนะครับอยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนก็พยายามติดตามเพจแล้วก็ช่องทางของอำเภอและก็จังหวัดนั้นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับและที่สำคัญตอนนี้หลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยประชาชนอาจจะต้องพละพื้นที่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปซ้ำเติมนะอย่างเช่นเข้าไปลักขโมยของต่างๆนะครับโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาหลายเท่านะครับนี่อย่างที่เพจที่เราสรุปให้คุณผู้ชมเห็นนี่นะเป็นทางเราสรุปมาจากประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา333วงเล็บ2วงเล็บ3นะครับบอกเลยนะครับว่าผู้ที่ซ้ำเติมในช่วงประสบภัยน้ำท่วมลักทรัพย์ช่วงภัยพิบัติโทษหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดานะครับฉวยโอกาสตอนน้ำท่วมเนี่ยเท่ากับโทษหนักขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของโทษไม่ใช่ตัวอย่างสิเป็นข้อกฎหมายที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นทำลักษณะแบบนี้ในช่วงที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีโทษหนักนะครับทั้งจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทดีไม่ดีทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับนี่เป็นโทษที่เอามาปรับปรามมาให้เห็นกันนะครับว่าอย่ามาซ้ำเติมกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็หนักแล้วนะครับทำงานหนักแล้วพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนอยู่ท่านเองไม่ได้ช่วยเหลือแล้วก็อย่าไปลักทรัพย์เพิ่มเติมหรือไปทำอย่างอื่นให้เดือดร้อนอันนี้เป็นเฉพาะโทษลักทรัพย์เนาะยังมีโทษลักษณะอื่นด้วยเพราะฉะนั้นช่วยเหลือกันเถอะครับอย่ามาซ้ำเติมกันในช่วงเวลานี้โทษมีให้เห็นอยู่นะครับ
1: ครับคุณผู้ชมอัปเดตหน่อยนะครับนอกจากพื้นที่กทม.แล้วนะครับยังมีพื้นที่ ที่เป็นปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างศูนย์พักพิงชั่วคราวเหมือนกันเทศบาลนครรังสิตนะครับได้อัปเดตเข้ามาเป็นอินโฟกราฟิกก็รายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าสามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครรังสิตได้มีจุดพักพิงอยู่ที่นะครับโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมศึกษานครรังสิตแล้วก็โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามตรงนี้ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ NBT2HD แห่งนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะติดตามได้นะครับและรวมไปถึงช่องทางต่างๆประชาสัมพันธ์จังหวัดมีวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ทุกจังหวัดหลายๆอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางด้วยออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับทางออนไลน์ NBT Connect ทางเพจต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามได้เพจของ NBT-NBT ประเทศไทยผู้ชมเกาะติดกันไว้นะครับและนี่คือช่วงในการเกาะติดรายการพิเศษของเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับก็ส่งกำลังใจ
0: ครับ
1: ให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องข่าวภาคเที่ยงในช่วงต่อไปก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะเพราะเรายังเกาะติดอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกันนะครับผู้ชมมีเรื่องราวอะไรร้องเรียนมาได้แล้วก็มีทุกมีสุขแบ่งปัน
0: แชร์มาได้นะ
1: เพจของเรานะครับ
0: ช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนเดี๋ยวสักครู่ติดตามข่าวเที่ยงนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย60/40มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondue สายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจอด ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุ่นพัดสอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้า ช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและแผนจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา 14:00 น.ของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
7: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนต ลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาสีสวท.สังขละบุรีรายงาน
0: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81+900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
5: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลาย

0: พื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่า

0: ร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญสินสงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการคลังชูแนวคิด plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า plus ในโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราเป็นสอนทักษะเขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
2: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พร้อมกันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
3: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่า าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมเข้าไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราอยากเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
4: ค่าไฟที่ขายไปคืน
3: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
1: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่า เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบิตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410 UVP Turbulent ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนทได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่คัสนัท104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าโดยทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมาริคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนภัทรอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม 26 24 17 21 21ต่อ18มาครอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลซชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบ้กับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม16 21 12ต่อ21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพิรัชชัยสุพันธ์กับพักพลเชรัสกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2ต่อ1เกม12 21 21 19 21ต่อ14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21ต่อ5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอาชัยทิพย์มิจาดกับตัปปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ2ต่อ0เกม21 19 21ต่อ8ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิธาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสตาร์โรมทำเอาชนะคะแนนดานิยาชาบักจากอิหร่าน4ต่อ1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปริญญาน่วมคงและหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8ต่อ21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทางด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้รุ่นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่รู้สึกเลอทัวร์เดลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028อีสปอร์ตทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีมอีสปอร์ตไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง2ต่อ3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
6: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้

0: คือ1แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป2แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัทคือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี โดยมีฝนตกหนักมาก

0: บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เซนติเมตรและเวลา 19:25 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 เท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดรมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ แม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขับปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
5: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
8: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะท่านฝั่งเต้รักทุกท่านค่ะขอบคุณน้องเต้นะคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในร้อยจริงๆเลยนะคะค่ะ
2: หนึ่งในร้อย
0: ได้โอกาสที่หาอีกจันทร์คันพุทธสามวันที่ท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยนะคะที่จำหน้าที่รับราชการเนาะแล้วกำลังจะเกษียณไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรืออาชีพพยาบาลหรืออะไรๆอาชีพที่มีประโยชน์แล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศนะคะหมอพจนากรเงินแล้วก็อาจารย์ทวินวันนี้ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: มาพบกับทางฝั่งน้องเต้นะคะจัดเพลงให้อย่างไพเราะเลยนะคะวันนี้เราก็จะมอบทั้งชั่วโมงเลยนะให้แก่ท่านผู้เกษียณนะคะฮะสูงวัยแฮปปี้แฮปปี้เลยบ้านไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะท่านโปรดภาคภูมิใจนะคะว่าท่านทำงานมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จะเกษียณแล้วเนาะอาจารย์หลายท่าน
2: ส่งกำลังใจให้
0: ท่านส่งกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆเลยนะคะเนาะเกษียณแบบมีคุณค่านะวันนี้หัวข้อเราสุขใจวัยเกษียณเนาะพี่วิน
2: โอเคไหมสุขใจวัยเกษียณนะครับวันนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายของการทำงานนะครับประจำปีงบประมาณ2569
0: ครับ
2: ครับผมซึ่งคำว่าเกษียณก็คือหยุดนะครับหมดวาระ
0: ได้พักผ่อน
2: ได้พักผ่อนทุกท่านขอยินดีด้วยนะครับ
0: อย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะ
2: เรามาต่อชีวิต

0: กันอีก
1: เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนรูปแบบ
1: เปลี่ยนรูปแบบไลฟ์สไตล์ของเรา
0: เปลี่ยนรูปแบบนะครับจากที่เคยไปทำงานทุกวัน
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสังคม
1: ใช่
0: สังคมใหม
1: ่สังคมใหม
0: ่ครับมีเพื่อนใหม
1: ่มีเพื่อนใหม่ที่สดใสกว่าเก่า
0: ที่สดใสกว่าเดิม
1: ได้อยู่บ้าน
0: ได้อยู่บ้าน
1: ได้กวาดบ้าน
0: ได้ดูแลตัวเอง
1: ได้ดูแลตัวเอง
0: ดีที่สุด
1: ได้ดูแลลูกหลาน
0: ครับดูแลลูกหลานตัวเองครอบครัว
1: ได้ครอบครัวใช่ได้ปลูกต้นไม้ของตัวเอง
0: ครับ
1: ได้ไปนั่งดูต้นบานชื่นต้นบานเป็นรูโรยตัวเองโอ้ยเป็นความสุขเนาะ
0: สุขมากครับ
1: พี่หมิงนึกออกไหมว่าเราเกษียณอะเราสองคนเกษียณละนะเดือนนี้เรานึกถึงงานที่เราทำเนาะงานก็เป็นภาระอีกแบบนึงนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทำงานก็
0: ภูมิใจอีกคนละแบบ
1: ภูมิใจคนละแบบนะคะวันนี้เชิญชวนทุกท่านมาหัวข้อก็คือสุขใจไว้เกษียณนะคะเราจะดูว่าให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังจะเกษียณด้วยเพลงที่ไพเราะนะจากน้องเต้นะคะแล้วก็ข้อแนะนำจากคุณหมอชัชชาเรืองเกียรติกุลเกี่ยวกับเตรียมใจอย่างไรไปเกษียณนะคะไม่ต้องกลัวเลยสบายๆเพราะทุกท่านทำอยู่แล้วนะคะค่ะอย่างนั้นฟังเพลงก่อนน้องเต้ครับ

ยินดีต้อนรับนะคะท่านลูกเกษียณทุกท่านนะคะท่านเป็นหนึ่งในร้อยจริงๆนะคะค่ะปัจจุบันนี้บริบทของผู้สูงอายุต่างจากแต่ก่อนมากเลยนะพี่วินคะเมื่อก่อนรอพึ่งลูกหลานมาเลี้ยงดูนะแล้วก็ปัจจุบันนี้เด็กแรกเกิดไปทำงานก็ลดลงแล้วผู้สูงอายุจะแข็งแกร่งเลยนะคะสตรองเลยเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ลูกหลานเนาะนอกจากนั้นต้องพึ่งตัวเองให้มากนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เกษียณในวันนี้เพื่อจะเป็นสวอายะ

0: เป็นผู้เกษียณแล้วกันที่เข้มแข็งนะคะด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและมีฐานะการเงินพอเพียงเนาะเพียงพอด้วยนะมองคิดว่าอย่างนั้นเนาะปัจจุบันบริบทของผู้สูงอายุต่างจากก่อนคือไม่ได้พึ่งลูกพึ่งหลานแล้วพอเด็กแรกเกิดไปทำงานลดลงเนาะจะต้องพึ่งตัวเองให้เข้มแข็งด้วยร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีเงินให้ลูกหลานได้มาขอเนาะประมาณ
1: เป็นศูนย์กลาง
0: เออเป็นศูนย์กลางเลย
1: ของลูกหลานอ้าว
0: โอ้ใช่
1: น้องเต้บอกอะไรครับคุณหมอ
0: ค่ะ
1: น้องเต้ว่า
0: คนเรียกยกมือเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลยเนาะ
1: โทรศัพท์
0: จ้าเงี้ยเงี้ยเลยเลยค่ะ
1: เชิญครับสวัสดีครับ
0: ข้อแนะนำ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม
0: ครับคุณลุงเด
2: ้คุณหมอสวัสดีครับ
0: เฮ้ยคุณลุงนี่อยู่สุรินทร์เด
2: ้ครับในมุดกับเชิงครับ
1: โอ้อยู่กับเชิง
2: วันนี้เป็นตุ้ย
0: เป็นตุ้ยอุ้ยตาสนามมากเลยเด้อ
2: ครับโอ้ขอแสดงความยินดีกับผู้วัยจะเกษียณอีกไม่กี่วันเนาะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่คุณลุง
2: ใช
0: ่สนามมากเลย
2: ก็ตกลงอะไรนะคุณวีรยุทธกับการบรรจงกับคุณวีรยุทธน้อยพรมนี่ใครเป็นพอคนไหนเป็นพอครับ
1: น้อยพรม
0: น้อยพรมเป็นพอจ้ะลุง
2: มันสับสนก็เลยผมว่าฟังแต่วีรยุทธนี่วีรยุทธน้อยพรมนี่พอใช่ไหม
0: พอค่ะ
1: พอสถานี
0: การบรรจงนี่เปิดเพลงเพราะมาก
2: วีรยุทธการบรรจงเป็นช่าง
0: เป็นค่ะเป็นดีเจเอาเปิดเพลงให้เพราะ
2: ควบคุมเสียง
0: ควบคุมเสียงครับอ๋อ
2: มันสับสนเนี่ยมันต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
1: วีรยุทธหนึ่งวีรยุทธสอง
0: ใช่
2: แต่งั้นเดี๋ยวเขาจะบอกกล่าวหรือว่าเขาจะทำหนังสือส่งไปอะไร
0: มีเสียงรัศนำนะเหมือนเขมรเลยขอเพลงอะไรลุง
2: โอ้ก็
0: เพลงเสีย
2: งฟังชัดอาจารย์โอ้ตึกเจริญนะน้ำมาจากนู่น
1: ฝนตกไหมคุณลุง
2: มันตกในทุ่งน้ำมีน้ำแต่ว่าน้ำมันมาจาก
0: ล
2: มดงรักมันไหลเข้าเมือง
0: โอ้มันลมดงรักเลยเหรอโอ้โห
2: ครับน้ำมันมาจากภูเขา
0: แล้วท่วมไหมคะท่วมไหม
2: ก็มันก็ท่วมเฉพาะไอ้น้ำไอ้นาที่มันดู
1: ไหลบ่า
2: คลอง
1: ไหลบ่าท่วมนา
2: ใช่ใช่ไอ้ที่ว่าไอ้โคกๆสูงๆเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับ
0: แต่ช่วงนี้หมอว่าได้บรรยากาศนะคะเนาะ
2: ใช
0: ่เพราะว่ามันไม่ค่อยจะเป็นแบบนี้เลยฝนตกอ่ะ
2: ครับผม
0: ครับทำให้
2: เห็ดในเห็ดในอันตรายเห็ดออกเยอะ
0: สุดยอด
2: ประส
0: ัดประสัด
2: บ้านปูนประสัดเรียกเห็ดเป็นพิษ
0: โอ้เห็ดเป็นพิษโอ้ไปเก็บเห็ดน่ากลัวนะจ้ะ
2: มานั้นเห็ดออกเยอะครับ
0: ขอบคุณนะคะได้ส่งกำลังใจมาให
2: ้เสียงดังเพลงที่บ้านเกี่ยวกับไปเกษียณนั่นแหละครับ
0: อ่ะครับครับเดี๋ยวน้องเต้
2: ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณลุงบ้านแนงมุดครับ

0: คครับ
1: ขอบคุณสำหรับนะครับ FC ของเรานะครับลุงแนงมุดจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: จากสุรินทร์ใช่แล้วสุรินทร
1: ์ก็ขอขอบคุณนะครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหยาดเพชรศิลปินชรินนันทนากรเป็นผู้ขับร้องนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับราคาประหยัดลงทุนประหยัดที่สุดฟังวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับอยู่ที่บ้านเหมือนลุงเนี่ย
0: เหมือนลุงแนงมุดเน
1: า
0: ะ
1: ครับอยู่กาบเชิงฟังจากสถานสถานีสวทบุรีรัมย์เนี่ย
0: ก็ฟังทานินหรือเปล่า
1: ชัด
0: วิทยุทานินชัด
1: เลยว่างั้นต้องขอขอบคุณนะครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ท่านก็คุณลุงก็ฝากไปถึงแฟนเพลง FC
0: ส่งเสียงมาถึงเราด้วย
1: ถึงเราด้วยนะครับเพราะมากเลยมีความสุขมากเลยครับ
0: แม่ลำเนาสิเอาใคร
1: ยายนโม
0: ยายสวัสดี
2: สวัสดีจ้าหมอ
0: สวัสดียาย
2: ทั้งสองท่านเลยนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณยาย
2: เพลงฟังกันด้วย
0: เพลงสุดด้วย
2: ลุ่มอย่าสดับเพลงเย็นๆครับคุณหมอเพลงโอ้ยหนอ
0: เพลงโอ้ยนะเพลงกับฝนตก
1: ฝนตกเต้
0: เอาฝนเดือนหกนะพี่เต้
2: เอาฝนเดือนหก
0: ชอบลุงเพชรเด้ออมเด้อชอบไหม
2: เอาโยฝนเดือนหกกับบ้าน
0: เอาโยฝนเดือนหกเด้อ
2: จ้าซ่อมน้องอบัญญากาศน้องหมอ
0: จ้าเมนให้เตาให้ใหญ่ยายแข็งแข็งแข็งแรงดูแลสุขภาพเด้อยายเด้อ
2: จ้าก็ดูแลหนูเรื่อยๆหมอโอ้ยแต่เด็กเศร้าลุ
0: ่ยยายเด็กเศร้าลุ่ยก็เสด็จ
2: มันเสด็จเพาะหมอไว้เด็กลุ่ยใจนะ
0: นี่ไม่ต้องเพาะหรอกเดี๋ยวก็นอนหลับได้เจ็บทน้ำจ้า
2: จ้าหมอโรงพยาบาลที่อ้อยกินยานอนหลับเรื่อยให้หมอมาติดตีดองมานอนจ้า
0: ได้ได้ได้ก็เลือกยาปลอดภัยให้แล้วเด้อคุณยายเด้อจ้า
2: จ้า
0: เปิดบางเด
2: ็กโอ้คุณหมอจังปินฟังเด้อจ้าแล้วก
0: ็ขอบคุณค่ะ
2: เพียงทุกใจ FC ทุกคนนะจ้า
0: FC ทุกคนเด้ออ้าวเพลงกินสุดยอดจ้าเอาเลยเน
1: า
0: ะ
1: คุณยายน้ำโมใช่ไหมครับ
0: คุณยายน้ำโม
1: ยังไม่ถึงเดือน6นะครับไม่เป็นไรแต่ฝนตกคล้ายๆเดือน6
0: ชอบเสียงกบของเขา
1: เอาฝนเดือน6
0: ฝนเดือน6ครับ
1: เชิญคร
0: ับ ป้าบรรเทาป้าบรรเทาโทรมาอ้าวโอเค
1: เดี๋ยวค่อยโทรใหม่กันแล้วกันโอเคเดี๋ยวโทรใหม่นะครับคุณ

0: แอบสนุกมากนะคะจัดรายการเนี่ยโอ้หมอพจนาและน้องเต้แล้วก็อาจารย์ถวินส่งเสียงไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราเน้นก็คือว่าใกล้วัยเกษียณแล้วแต่เราจะไม่เกษียณใช่ไหมพี่วิน
1: ครับ
0: เราจะมีความสุขสนุกสนานนะคะขอแนะนำข้อคิดที่ดีจากแพทย์หญิงณัชชาเรืองกิจกุลนะคะเรียกว่าโรงพยาบาลราชวิถีกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ครอบครัวติดหนึ่งท่านจะบอกว่าอย่างนี้นะกลุ่มประชากรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือ
1: มาแล้ว
0: สวั
1: ป้าบันเทามาแล้ว
0: พูดได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณป้า
2: วันนี้วันศาสตร์ลาวคนเยอะเลยค่ะที่วัดอินทรวรรณาราม
0: โอ้โหศาสตร์ลาวว
2: ันศาสตร์ลาววันศาสตร์น้อยบางคนก็ทำบุญเข้าสากค่ะ
1: ครับภาษาอีสานเต็มๆก็คือบุญข้าวสาก
2: จ้ะใช่อาจารย์วันพรุ่งนี้แฟนรายการแฟนคลับของน้องติลลี่ที่ชัยนัดรวมกันกินข้าวรวมกันที่วัดอินทรวรรณารามค่ะ
0: โอ้
2: ถ้าคุณหมอกับอาจารย์ว่างเชิญนะคะ
0: ขอบพระคุณกี่โมงล่ะคะ
2: 11โมงค่ะเพราะ10โมงครึ่งก็จะเตรียมอาหารถวายเพลพระแล้วก็กินร่วมกันค่ะ
1: หลัง
2: มีแต่มีแต่สว60ขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะอาจารย์ถามอะไรคะ
1: หลังพระคุณเจ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ฉันเสร็จ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็รับต่อใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ยายน้องนโมแกงเห็ดพี่บุญเรียนแกงกะทิแกงกะทิขี้เหล็กยายหมูสองน้องเสม็ดน้ำยาปลาทูกะทิของยายบรรเทามียำแหนมมีผัดมีส้มตำ
1: สุดยอด
2: ลูกชิ้นทอด
0: โอ้สุดยอด
2: หลายหลายคนค่ะสิบกว่าคนมีแต่สว
0: แล้วลุงแกอยู่หรือเปล่าลุงสมใจอ่ะหายเงียบ
2: ลุงสมใจไม่มีเบอร์โทรแกไม่รู
0: ้โอเคแก
2: ไม่ได้โทรบอกแกค่ะถ้าอาจารย์ว่างกับคุณหมอว่างเชิญนะคะที่วัดอินค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเป็นด้านการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะพวกเราจะไม่สนเลยเลยแก่ก็ช่างเนาะพี่ลมหนาวเนาะพี่บรรเทาพ
1: ี่บรรเทาเกษียณเฉพาะอายุราชการ
0: เออราชการ
1: แต่ชีวิตไม่ได้เกษียณ
0: ครับคุณหมอนักชาก็บอกว่าอันที่หนึ่งให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเออเราถึงสวแล้วเราก็มีเวลาพักผ่อนเนาะ
1: ครับ
0: ที่อยู่คนเดียวก็ไม่ต้องเหงาหรอกเออเตรียมใจยอมรับนะเราจะสบายโล่งไม่ต้องแบกงานเนาะพี่วิน
1: ใช่ๆ
0: อันที่สองดูแลสุขภาพอนามัยนะคะทุกอย่างเลยเลยพอแก่แล้วก็เรียกว่าอุ้ยจะพูดช่องว่าแก่ชอบพูดจริงๆถ้าดูแลสุขภาพช่องปากรับประทานอาหารครบ5หมู่มีโปรตีนไขมันโปรตีนแล้วก็ไขมันน้อยๆวิตามินเน้นผักไฟเบอร์เนาะพี่วินทำอยู่แล้วเนาะ
1: ทำอยู่แล้วครับ
0: แล้วก็น้ำรับประทานเยอะๆให้ถูกต้องตามหลักของโภชนาการนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งเปลี่ยนแปลงอันที่สองอาหารอันที่สาม
1: มีบางคนครับ
0: ครับ
1: บางท่านอดีตที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: เป็นตำนานเล่าเลย
0: ครับ
1: เล่าขานกันมา
0: ครับ
1: เกษียณแล้วนี่ทำใจยังไม่ได
0: ้อือใช่มีใช่ไหม
1: ลืม
0: แต่งตัวมาทำงานนี
1: ่ใช
0: ่ตายเลย
1: แต่งตัวไปทำงาน
0: ขอบคุณงานเน
1: า
0: ะ
1: ครอบครัวคนใกล้เคียงก็เลยถาม
0: เออ
1: พ่อจะไปไหน พ่อจะไปทำงานพ่อเกษียณแล้วนะเกิดถึงโย
0: พูดเรื่องตลกเลยเนาะจริงบางคนลืมจริงใช่ไหม
1: ลืมจริงครับเรื่องจริง
0: โอ้ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริง
0: ไม่เป็นไรวันที่หนึ่งตรงกับวันอะไรนะวันพฤหัสเนาะ
1: วันที่หนึ่ง
0: สามสิบเนี่ยจะมีกินเลี้ยงของโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเกษียณหัวหน้าพยาบาลแล้วก็คุณหมอพูดดลก็เชิญอยู่เดี๋ยวโรงพยาบาลจะมีเลี้ยงวันที่28สำหรับองค์กรแพทย์นะคะแล้วก็เลี้ยงวันที่30สำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีกสักหลายหลายหลายท่านเลยค่ะที่จะเกษียณก็จะไปร่วม
1: เป็นการส่งกำลังใจ
0: ส่งกำลังใจให้เกียรติว่าทำงานมาด้วยกันเนาะ
1: ครับผม
0: งานทุกอย่างมันก็ได้เหมือนเป็นบุญกุศลกลับมาให้เราได้ตอนที่เราเกษียณเราจะได้สุขภาพดีเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ภาคภูมิใจ
0: ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ข้อต่อไปคุณหมอณัชชาบอกว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของร่างกายที่จะเสื่อมลงไปนะให้ช่วยเหลือตัวเองเป็นกิจวัตรเลยเนาะจะได้กระฉับกระเฉงนะอันนี้พี่วินมีแล้วเดินทุกเช้าเลยเดินทุกเช้า
1: ร่างกายนี่ลดแน่นอนครับ
0: กระฉับกระเฉงไปก่อน
1: ครับเรื่องของร่างกายครับคุณหมอผมไปเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ความสูงมันลดอ่ะความสูง
0: ลดไปกี่เซน
1: 3เซนครับ ผมไปวัดผมไปทำพาสปอร์ต
0: ครับ
1: ไปถามเจ้าหน้าที่เขาวัดผมเอ้า ป๋า65นะเขาว่า
0: ป๋าลดลงเป็น165เอา
1: 165ผมก็บอกว่าผมยืนยันผม669ไม่ใช่165เขาอะไรอธิบายวัดใหม่ไหมป๋าเขาไปวัดใหม่ใช่จริง
0: ๆ
1: ทีนี้เขาเลยอธิบายว่าคนเราอาย
0: ุ
1: ขนาดนี
0: ้ครับ
1: ไม่ว่าน้ำหนักไม่ว่าส่วนสูง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ถูกต้องเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามธรรมชาติอย่าต้องคิดอะไรมากข้อสี่คุณหมอนัทชาบอกว่าออกกำลังกายให้เหมาะสมอันนี้พวกเราออกอยู่แล้วเนาะอันนี้แต่ในโรบิคของลุงวินก็เดินเช้ากับเย็นเลย
1: ฮ
0: ะเพื่อชะลอความเสื่อมข้อที่ห้าไม่ควรคิดถึงอายุที่ล่วงเลยไปหรืออดีตที่เต็มด้วยความวิตกกังวลควรสร้างความภาคภูมิใจในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
1: น้องเต้ให้ซิกนั่นละ
0: ที่ผ่านมาว่าไงคะ
1: มีสายเข้าใช่ไหมครับอ่ะมา
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณหมอกับอาจารย์พวินค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณแม่
2: บุญเรียนค่ะ
0: โอ้ใช่คุณแม่บุญเรียนที่รักที่รักของหมอ
2: จ้า
0: สุดยอดแอคทีฟมากเลยเนาะ
2: จ้าพรุ่งนี้ก็จะไปวัดอินนท์แหละเคยคุยกับน้องบรรเทาไงคุยกันไว
0: ้โอ้สุดยอด
2: วันเกษียณของคุณปิ่นเนาะไปเป็นกำลังใจให้สักหน่อยนึงจะทำ
0: ได้
2: กับข้าวไปนี่แหละยังไม่แน่นอนกับข้าวไม่รู้จะแกงอะไรไปถึงก็รู้เองเน
0: า
2: ะ
0: อะไรก็ได้พี่วินก็กินได้หมดเลยทุกอย่าง
2: เชิญนะคะเชิญทั้งสอง
0: ค
2: น
0: นะครับขอบคุณค่ะ
2: มีแต่สบทางนั้นแหละไม่มีวัยรุ่นหรอก
0: สบที่สตองนะคะพี
2: ่จ้าเวลาทางขอเพลงพอไหมคะคุณหมอ
0: เพลงอะไรคะ
2: เอาเพลงเฉียดอีโม่ลำพัน
3: ธ์อ๋อ
0: เฉียดไม่รู้จัก
2: เฉียดอีโม่ลำพันธ์น้องเต้ก็รู้ค่ะ
0: อ๋อน้องเต้ก็รู้ครับประจำขอเพลงนี้เหรออ๋อเดี๋ยวถ้าทันเปิดให้เน
2: า
0: ะ
3: เฉียด
2: ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแค่นี้นะคะคุณหมอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมเพลงนี้รู้สึกว่าเขียนที่โบ้ลำพันธ์นี่จะขึ้นต้นคำว่าเอ้ยแต่ต่อไปผมจำไม่ได้ว่าเขาร้องเลยเอ้ย
0: มีไหมล่ะเปิดเลยครับจะได้ฟังหาทันไหม
1: ครับ
0: โอเค

0: ก
1: ็ครับ
0: ต้องมีการพักผ่อนจิตใจทำงานอดิเรกเนาะให้จิตใจเบิกบานสร้างอารมณ์ขันพัฒนาทักษะเข้าสังคมต้องเข้าสังคมนะ
2: เห็
0: น
2: เพื่อน
0: ใช่ใช่จังหวินเห็นพวกพี่ๆที่เกษียณมานี่เขาควากันเต้นรำอะไรต่ออะไรโอ้สุดยอดมากน่ารักมากเลยเนาะแล้วเขาก็จัดเป็นทริปของเขานะโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่พี่ตุ๊กตาน่าจะเล่าแล้วเนาะคือโรงเรียนสูง
2: สูงอายุ
0: ผู้สูงอายุของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นั้นอ่ะขอชื่นชมมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นทีมเลยแล้วก็สนุกสนานทำให้เราไม่แก่เร็วเนาะแล้วก
2: ็สร้างบรรยากาศ
0: สร้างบรรยากาศ
2: ครับสร้างบรรยากาศให้กระชุ่มชุ่มฉ่ำกระชุ่มกระชวย
0: กระชุ่มกระชวยเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมสังคมเออแล้วบางทีก็ไปเที่ยวด้วยบางทีก็ไปวัดด้วยอะไรเงี้ย
2: ไม่เหงาครับไม่เหงาน
0: ะคะแล้วก็ขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ก็มีรายได้ทรัพย์สินก็เก็บให้ลูกหลานบ้างเนาะบางทีเงินออมอะไรต่ออะไรนะร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อให้ลูกหลานเนาะ
2: ใช่เขาไปด้วยไม่ได
0: ้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะ
2: ส่งให้ลูกให้หลาน
0: ส่งให้ลูกให้หลานเนาะได้ใช้จ่ายเพราะให้กำลังใจเขาเนาะยุคใหม่อาจจะวุ่นวายยุ่งยากอะไรแต่ให้พลังใจเขาในการที่จะเดินทางต่อไปเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ข้อที่10คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ก็คือว่าควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพระวังโรคความเจ็บป่วยพี่วินมีโรคไหมโรคจำตัวมีเปล่า
2: ไม่มีครับแต
0: ่ไขมันสูงไหม
2: ไม่สูง
0: ยอด
2: แต่ก็ต้องเข้าไปหาคุณหมอไปพบ
0: ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้จัดเราทั้ง4คนไม่มีใครมีโรค
2: ครับก็ให้คุณหมอได้ตรวจ
0: ให้ได้ตรวจนะใช่ใช่
2: ครับเราใช้เวลาไปหาคุณหมอนี่ดีกว่า
0: ดี
2: ไม่ใช่เมื่อเป็นแล้วค่อยไปหา
0: ใช่ใช่ใช่พี่วินพูดถูกเนาะเราไปตรวจดูดีกว่าว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่า
2: ครับ
0: ระเบิดเวลามีไหมถ้าไม่มีโอ้โหสตองเลยออกมาออกกำลังกายต่อใช่ไหม
2: แล้วบางท่านก็กลัวว่าจะเสียเงินเสีย
0: ทรัพย
2: ์ค่ายาค่าอยู่ค่ายาอะไรมากมาย
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เขามีบัตรทองใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ใช่ใช่ใช่
2: เป็นโครงการใหม่นะครับระหว่างท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบจ อบต.
0: แต่คนติดก็ฟรีอยู่แล้วเนี่ย
2: ฟรีครับผม
0: ลุงสมใจมาดิว
3: สวัสดีครับคุณหมอครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองครับโอ้ยฝนตกครับ
0: โอ้วินาว่าเสียงลุงไปไหนอบอบเลยอบอบเลยนี
3: ่ครับไม่ได้ยินเสียงกบ
2: บ้านด่านฝนตกใช่ไหมครับบ้านด่าน
3: ฝนตกครับเพื่อบ้านด่านอาจารย์ครับ
0: ดีมากเลยค่ะอากาศช่วงนี้โอ้โห
3: ตอนนี้กำลังจะใส่ปุ๋ยข้าว
0: โอ้ยอด
3: กำลังจะใส่ปุ๋ยข้าวครับไม่ได้ไปไหนเลยคุณหมอครับ
0: ครับมีวิทยุอยู่ใกล้ตัวไม่เป็นไรส่งเสียงกันได้นะลุงนะ
3: ใช่ครับฟังวิทยุประจำ
0: ความสุขเลยนะคะถูกตรงนี้เองนะฟังวิทยุแทนนิน
3: โอ้เนี่ยครับผมคิดว่าเรียกว่าจะไม่รับสายอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่ใช่วันนี้เปิดใจรับสาย
3: ครับ
0: บางวันก็พูด
3: ไม่รับเลยเน
0: า
3: ะ
0: บางวันพูดวิชาการพูดวิชาการก็ไม่ได้รับสายค่ะค่ะ
3: ครับ
0: วันนี
3: ้ฝนตกทุกวันเลยคุณหมอครับ
0: ครับครับโอเคครับคุณลุงได้ยินเสียง
3: ไหมได้เลยครับ
0: โอเคได้ยินเสียงแล้วปลื้มใจเนาะจ้ะ
3: รถผมก็แอร์ก็เสียรถดับที่รับอ่ะแอร์เสียยังไม่ซ่อมเลย
0: รถอะไรนะ
3: รถที่อัพครับ
0: โอ้โห
2: แต่ช่วงนี้อากาศหนาวไม่เป็นไรอากาศเย็น
3: พอดีนะถึงอากาศเย็นแล้วฝนตก
0: เดี๋ยวค่อยไปซ่อมนะครับครับครับขอบคุณครับได้ยินเสียงแล้วชื่นใจนะ
3: ครับ
0: เตรียมเพลงให้
3: ครับได้ยินเสียงคุณหมอครับอาจารย์ก็ดีใจแล้วครับแล้วขอเพลงเลยเถอะ
0: อ่ะสามเพลง
3: ได้ไหมนี่จะได้ไหมเพลงนี่
0: เพลงอะไรค่ะ
2: ของ
3: ของสุรพลสมบัติเจริญเพลงหัวใจผมดอก
0: เอาเพลงที่4ค่ะเอา3เพลงก่อนเนาะเอาเปิดเลย1เพลงเลยค่ะ
3: ครับครับสุรพลต่อกันเลยบ
0: ่หัวใจลุงสมใจดอก
3: หัวใจผมดอกครับไม่ใช่ผมนะแต่เพลงสุรพลเขาร้องอ่ะ
0: ครับ
3: สุรพลเขาร้อง
0: ครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะนี่กว่าวันเกษียณนะคะที่ท่านจะเกษียณนะคะพี่นี่มีแต่ให้นะคะนะเจอท่านเจอได้รับทราบรับฟังแล้วก็โอ้โหอยู่ในบรรยากาศเนาะพี่วินนะ
1: ครับผม
0: พี่ที่จะเกษียณเนี่ยมีแต่ให้นะคะน้องๆก็ระลึกถึงพระคุณของพี่ๆทั้งหลายนะคะที่จะเกษียณออกไปเป็นประชาชนธรรมดาที่แฮปปี้แฮปปี้มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตนะคะ
1: ห
0: มอพจนาแล้วก็พี่ทวินแล้วก็น้องเต้นะให้กำลังใจทุกท่านนะคะถ้าจะสรุปรวมของแพทย์หญิงณัชชาก็คือว่าอันที่1เตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมอันที่2ดูแลสุขภาพอนามัยพร้อมอันที่3เฝ้าชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะกระฉับกระเฉงไว้เลยด้วยพี่บิ๋น
1: ครับ
0: อันที่4ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยเลยนะคะอันที่5ไม่ควรคิดถึงอายุที่ล่วงเลยไปเด้อไม่คิดหรอกเราจะถึงวัยรุ่นเสมอเนาะ
2: วัยรุ่นเสมออ
0: ันที่6ให้มีเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตของสวทั้งหลายอันที่7เข้าใจสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะให้เข้ากับลูกกับหลานได้เนาะอันที่8ก็ควรจะพักผ่อนหย่อนใจทำให้สบายไม่ต้องไปแบบเฮ้ยวันนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วเปล่าลืมตอนนี้สโลไลฟ์แล้วสบายสบายอันที่9ก็คือว่าทรัพย์สินอะไรก็จัดการให้ลูกๆซะเนาะเพราะว่าเขาจะได้สบายมีแฮปปี้อันที่10ก็คือเช็คร่างกายเป็นประจำบ้างพอไปวัดความดันก็ได้ที่อนามัยที่อะไรเนาะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วทางสารเนียนไม้ก็ดูแลดีเนาะให้เราไปนะคะเพราะฉะนั้น10ข้อสำหรับสวทุกท่านนะสำหรับท่านผู้เกษียณนะคะหมอกับทวินแล้วก็อาจารย์ทวินแล้วก็พี่เต้นะคะแล้วทางสวทและ 1.75 แล้วก็ FC ทั้งหลายนะคะก็มอบกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณทุกท่านนะคะในการที่ท่านจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลังแข็งแรงด้วย3ออกอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใส
2: ค้างเพลงอยู่
0: ค่ะ
2: 2ผลงานเพลงนะครับฝนหยาดสุดท้ายนะครับ
0: จาก
2: คุณสิริพรขอมาแนะนำมาแล้วก็ป๋าสมใจนะครับหัวใจเดาะสุรพลสมบัติ
0: สองเพลงเลย
2: สองเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
10: นายมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้จังอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วน

0: นสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
0: รวมพลังใจห่างไกลยาเสพติดท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ออกอากาศจากห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภาคบ่ายสำหรับวันนี้มีดังรายการดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการคลื่นสายไวทีน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับสัญญาณรายการสุขจากกายสุขใจจากสวทแม่ข่าย16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจะได้รับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการรู้ไทยรักไทย18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นเวลา18นาฬิกา25นาทีเป็นรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดินหลังจากนั้นรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีคือรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นเวลาของรายการถนนดนตรีเวลา24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวิรยุทธน้อยพงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14นาฬิกา17นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No.1 จังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B No.1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะเรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้พบกับเพลงและเค้กค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นคนตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์และโทรศัพท์0926633523อีกครั้งนะคะ0926633523ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรก 2B News มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทํา 2B ก่อนที่เราจะไปพบกับสาระดีๆเรามาฟังเพลงกันก่อนค่ะซึ่งบทเพลงนี้มีชื่อว่าจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเชิญรับฟังได้เลยค่ะ

0: ค่ะพบกับช่วงแรกของเราช่วง 2B News ข่าวสารงาน 2B บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะพี่เพลง
1: ฝากติดตามรายการ 2B Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นณช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม 2B Number One ทางประเทศได้ที่เพจ 2B Number One และเพจ 2B Number One Channel ค่ะ
0: ค่ะผลงานและปฏิทินงาน 2B Number One จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาว 2B บุรีรัมย์ทำอะไรกันบ้างค่ะขอเชิญชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบไปด้วยชมรม 2B Number One โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทรบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึกทูบีเรือนจำอำเภอนางรองทูบีสถานพินิจบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมบริษัท CPL บุรีรัมย์
1: บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เรือนจำบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองชุมชนปังกูชุมชนบ้านตะกายโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมทูบีอำเภอบ้านใหม่ชัยพศทูบีอำเภอเมืองทูบีอำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์อรุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมค่ะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกชมรมเลยนะคะ
0: ค่ะเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรม 2B Number 1 บุรีรัมย์แคมป์7ค่ายพัฒนาแกนนำ 2B Number 1 ณหอประชุมจตุรพิทพรโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอบคุณพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์ในอำเภอห้วยราชที่เป็นประธานในพิธีทีม 2B Number 1 จังหวัดบุรีรัมย์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนพัทรบพิตรวิทยาลัยการอาชีพสตึกชุมชนบ้านสนวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 2B อำเภอห้วยราชและเครือข่าย16เครือข่ายที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ค่ะ
1: ขอแสดงความยินดีกับนายพรหมินทร์เพ่งพิษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกสมาชิกชมรม 2B นัมเบอร์วันโรงเรียนละหารทรายรัชดาภิเษกได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทซีเนียร์ทีมฮิปฮอปการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ประจำปี2569รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2519ณ MCC Hall ชั้น3เดอะมอลล์บางกะปิ
0: เมื่อวันที่23กันยายน2569นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน3คนคือนางสาวกัญญาพัฒน์อภินรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนายชลากรโกติรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและนายชิษณุพงษ์สุเต้โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์1คนคือนายนิภักกาลศิรัมโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับทั้ง4คนด้วยนะคะ
1: ชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B Number 1แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งบทเพลงค่ะพี่เค้กเพลงนี้มีชื่อว่ากลัวว่าฉันจะไม่เสียใจแล้วมาติดตามช่วงต่อไปค่ะ

0: พบกับช่วงที่2ช่วงมิวสิคลิปมีเพลงฟอกฟังสบายสไตล์คอนเสิร์ตบีมาให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเล่าบรรยากาศแคมป์ของเราก่อนค่ะพี่เค
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราไม่ได้มาจัดรายการเพราะว่าเราติดภารกิจ 2B นครบุรีรัมย์แคมป์จิตนั่นเองพี่เคได้รับตำแหน่งอะไรคะในวันงาน
1: ค่ะตัวเคกเนี่ยได้เป็นพิธีกรในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะ
0: ตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากพูดผิดพูดถูกด้วยพูดชื่อโรงเรียนไหนผิดไปก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ได้ว่ากิจกรรมแข่งที่ผ่านมาสนุกมากๆเลยค่ะมี16โรงเรียนเนาะที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ทักษะหลายอย่างด้านการพูดการนำเสนอแล้วก็ทักษะการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเรามีการแบ่งสีนะคะ6สีให้แต่ละโรงเรียนได้กระจายกันให้อยู่แบบไม่ได้อยู่แค่โรงเรียนตัวเองให้ได้เป็นพวกเพื่อนใหม่แต่ละโรงเรียนโดยการที่อยู่สีด้วยกันค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสารสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมีอารมีให้เต้น to be เป็นหนึ่งในเพื่อนยาด้วยนะคะ
1: คิดท่าคิดท่าของแต่ละโรงเรียน
0: แล้วก็มีกิจกรรมให้ช่วยกันวาดรูปด้วย
1: สวยมากนะ
0: เป็นเขาเรียกว่าทดสอบความสามัคคี
1: ใช่
0: แล้วก็บางกลุ่มก็ได้เป็นรูปเป็นร่างบางกลุ่มก็
1: อะไรไม่รู้
0: แล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากก็ปีหน้าก็อาจจะได้พบกันกับแคมป์ที่8ที่9แล้วก็จะเป็นน้องแกนำรุ่นใหม่แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ในเพจสักนิดนึงนะคะ
1: ใช่มีเมนมาเยอะมากเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเพจชมรมของพวกเรานะคะมินว่าแกนำเก่งทุกๆรุ่นเลยแล้วก็คุณครูนิพักนะคะได้คอมเมนต์ว่าสวัสดีแกนำรุ่นที่14กำลังส่งต่อให้แกนำรุ่นที่15ก็คือวันเมื่อวานเนี่ยเราได้สัมภาษณ์น้องๆแกนำรุ่นใหม่รุ่นที่15เพื่อที่จะมาทำงานร่วมกับพวกเราก็ได
1: ้
0: ตัวจริงแล้วเมื่อวานพี่เค้กอยู่ไหมคะ
1: ไม่อยู่วันไปฝึกรอดอแต่ก็คิดว่าบรรยากาศเนี่ยก็น่าจะคลื้นพอสมควรน้องๆน่าจะมาสมัครเยอะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะพี่เพลงใช่แล้วก็น้องๆอาจจะมีตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยตอบคำถามได้ดีมากแล้วก็ได้ประกาศตัวจริงลงเพจแล้วนะคะ
1: อย่าลืมไปติดตามกันนะคะในเพจ 2B Number 1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
0: ค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะคะสองเพลงเพลงนี้อาจจะเข้าบรรยากาศกับฝนตกแต่ว่าเพลงไม่ได้เกี่ยวกับฝนแต่ว่าจะเป็นแบบว่าทำให้เรามีความรู้สึกคิดถึงหรือว่าเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ
1: เศร้าๆเนาะ
0: เพลงนี้มีชื่อว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงและอีกเพลงนึงชื่อว่าอาจเป็นเพราะฉันเองเชิญรับฟังได้แล้วค่ะ

0: ค่ะช่วงที่3พบกับช่วง 2B Talk Talk แบบคน 2B เรามีเรื่องราวคนทำ 2B Number 1มาให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านเมนเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะค่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่รับชมใน Facebook Live ตอนนี้ทั้ง6คนนะคะคอมเมนต์แรกจากคุณชานนท์ FC from Hawaii USA นะคะ
1: Thank you Mr. ชานนท์ค่ะ
0: คอมเมนต์จากน้องรุ่น25มาแล้วค่ะพี่เพลงน่ารักมากค่ะแล้วก็มีน่ารักมากเลยค่ะมีใครอีกเก่งมากค่ะพี่ๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรา2คนวันนี้นะคะค่ะก็เม้นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปคนทำดูบีกันดีกว่าค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
2: จะคิดว่าความมั่นใจและความกล้าแสดงออกที่ถูกหล่อหลอมจากเวที2B Number 1จะกลายมาเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้หนูเข้มแข็งและพร้อมสำหรับการรับมือกับความกดดันในบทบาทพยาบาลวิชาชีพในวันนี้ขอบคุณ2B Number 1ที่

ไม่กล้าแสดงออกก็เลยให้หนูไปเข้าแบบเชียร์ลีดเดอร์ตอนเด็กๆค่ะพอได้เข้าประถมหรือว่ามัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเริ่มมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นหนูก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่เขาชอบเต้นด้วยกันค่ะเขาเริ่มแบบชวนติ่งแบบศิลปินเกาหลีอะไรนี้ค่ะพี่ก็ได้จัดเป็นกลุ่มแบบ cover dance ค่ะชวนกันแบบแกะท่าเต้นประจำวันอะไรเงี้ยทุกเย็นเลยค่ะก็เลย

้เข้าไปในระดับประเทศค่ะก็ได้เห็นว่ามีคนเก่งเยอะอีกมากมายเลยทั้งทีมเก่งๆทีมที่เขาเต้นเก่งอะไรเงี้ยค่ะกับเราที่เพิ่งเริ่มก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะมากเลยค่ะจากแข่งที่ดีนะวันแดนซ์สไตล์หนูก็ได้รับโอกาสจากคุณครูค่ะได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันทีวีนัมเบอร์วันไอดอลก้าวค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทั้งความอดทนวินัยแล้วก็การดูปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะได้พัฒนาตัวเองด้วยก็มีทั้งกดดันบ้างมีเหนื่อยบ้างร้องไห้บ้างเป็นปกติค่ะพี่ก็ผ่านมาได้ดีค่ะความที่หนูมีคุณแม่เป็นพยาบาลด้วยเธอก็เลยมีแรงบันดาลใจจากคุณแม่ค่ะในการอยากที่จะเรียนพยาบาลนะคะอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้แบบคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางดูบ้างค่ะหาแรงใหม่ให้ชีวิตแล้วก็ตัดสินใจไปสมัครพยาบาลค่ะที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาค่ะทีนี้หนูจะใช้เวลาช่วงปิดเทอมนะคะมาช่วยน้องๆที่ยังทำกิจกรรมเกี่ยวกับทูบีแดนซ์สไตล์อยู่ก็มาช่วยน้องๆเต้นค่ะใช่ก็หลังจากเรียนจบหนูตัดสินใจที่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดค่ะหนูก็เลยได้ยื่นสมัครโรงพยาบาลบุรีรัมย์มาแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง3ค่ะสำหรับการเป็นพยาบาลการได้มาทำงานที่นี่หนูมีความกดดันในตัวเองเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าทั้งต้องช่วยชีวิตผู้อื่นแล้วก็ต้องทั้งอัปเดตความรู้เพื่อที่จะปรับให้เข้ากับโลกสมัยนี้ค่ะมันมีความซับซ้อนมากขึ้นก็เลยต้องอัปเดตความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นได้ค่ะแล้วก็จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการที่จะผ่านแต่ละอย่างไปให้ได้ค่ะการที่หนูได้ก้าวมาในครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันที่นี่ไม่ใช่แค่ชมรมแต่เป็นเหมือนเวทีชีวิตที่เปิดโอกาสให้หนูได้ไปยืนในเวทีระดับประเทศอย่าง To Be Number One Dance Style หรือ To Be Number One Idol ประสบการณ์ในเวทีในวันนั้นใครจะคิดว่าความมั่นใจและความกล้าแสดงออกที่ถูกหล่อหลอมจากเวที To Be Number One จะกลายมาเป็นรากฐานที่มั่นคงที่ทำให้หนูเข้มแข็งและพร้อมสำหรับการรับมือกับความกดดันในบทบาทพยาบาลวิชาชีพในวันนี้

0: ก็จบไปแล้วนะคะเป็นคลิปของพี่แอร์นะคะพี่แอร์เป็นอดีตแกนำชมรม True Be ทั้งวันโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมค่ะก็เป็นเยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์เรานี่เองตอนนี้นะคะพี่แอร์ได้ทำงานอยู่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นี่เองค่ะก็คือพี่แอร์ได้บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกนะคะมาเริ่มมีความกล้าแสดงออกช่วงปฐมนี่เองเพราะว่าพี่แอร์เนี่ยได้มีการเต้นโคเวอร์มีการสนใจทางด้านการเต้นก็เลยได้ไปเต้นร่วมกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะพี่เค้ก
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่แอร์เนี่ยได้เข้าร่วมในทีมดันซ์สไตล์ของชมรมของเดือนแล้วก็ได้เข้าร่วมแข่ง To Be Idol 9ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนแรกเป็นเด็กดันยีดีทำไมถึงได้มาเป็นพยาบาลที่พี่แอร์ได้พูดมาก็คือมีแรงบันดาลใจที่มาเป็นพยาบาลเนี่ยจากคุณแม่ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อนนะคะก็เลยเปลี่ยนเส้นทางจากเด็กแดนเนี่ยมาเป็นพยาบาลวิชาชีพก็ได้ไปศึกษาต่อที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนครราชสีมา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถึงพี่แอร์จะเรียนพยาบาลเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังแบ่งเวลาไปช่วยดูแลน้องๆในการซ้อมเต้นที่โรงเรียนด้วยค่ะพี่เพลง
0: แล้วก็พี่แอร์เนี่ยบอกว่าถึงจะมาเป็นพยาบาลแล้วพี่แอร์ก็ยังเก็บความที่เหมือนเป็นแกนนำเนาะเราได้ฝึกความอดทนไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรืออะไรเนี่ยพี่แอร์ได้นำมาใช้กับวิชาชีพพยาบาลที่ทำอยู่นั่นเองค่ะก็คือเหมือนเป็นพยาบาลเนาะก็ได้รับความกดดันต่างๆความเหนื่อยในการทำงานพี่แอร์ก็บอกว่าได้ทูบีน้ำวันนี่ไงค่ะช่วยให้มีแบบว่าภูมิคุ้มกันทางด้านนี้ใช่ค่ะหมดได้ยังคะพี่เค้ก
1: ค่ะก็วันนี้ก็การทำทูบีเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแค่อาชีพพยาบาลแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอาชีพหลายๆการทำงานที่ยังนำไปปรับใช้ได้ในทุกโอกาสนะคะ
0: เรียกว่าทูบีน้ำมันเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ถูกต้องผ่านทูบีน้ำมันไปคือทุกอย่างง่ายแน่นอน
0: สอนให้เราเป็นจุดเริ่มต้น

0: ในการใช้ชีวิตแล้วกัน
1: ใช่
0: ว่าเราไปประกอบอาชีพอะไรก็สามารถมี To Be Number 1เนี่ยช่วยเป็นรากฐานให้พวกเราใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ To Be Number 1จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจ To Be Number 1สวท.ขออภัยค่ะผู้ติดตามสวท.บุรีรัมย์และติดตามพวกเรา To Be Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะคะ3คนในเพจ Facebook Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นสายไวทีนและชมรม To Be Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอปิดท้ายที่เพลงอุษาสางและภวังค์จิตวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททท.เปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรส ถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ

0: ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนิรัตน์นะครับอธิบดีกรมปภ.นะครับมีการกำชับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดนะครับให้ประสานพี่น้องประชาชนช่วยเหลือด้วยนะครับ
1: ค่ะขออัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจากที่เราได้พูดคุยกับทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาอัปเดตให้เห็นนะคะเพราะหลายคนก็ห่วงว่าแล้วฝนหลังจากนี้เนี่ยจะมีไปอีกนานไหมนะคะทุกพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเราก็รายงานครอบคลุมทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมรับมือกันได้ทันด้วยนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณณัฐวุฒิแดนดีนะคะก็อัปเดตบอกว่าตอนนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีฝนตกหนักในขณะนี้แล้วหย่อมเนี่ยกำลังขยับไปทางตะวันตกนะคะศูนย์กลางจะอยู่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนแนวหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันแล้วก็ดึงความชื้นเข้ามาส่วนหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตอนนี้กรุงเทพมหานครที่ยังมีฝนอยู่เนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลของด้านหลังของหย่อมความกดอากาศต่ำเพราะฉะนั้นยังมีฝนตกต่อเนื่องได้หลังจากนี้นะคะพอหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกจุดฝนหนักก็จะขยับตามไปด้วยนะจะไปที่กาญจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องตกหนักในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนจันทบุรีตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงค่ะกรุงเทพมหานครฝนมีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกเพียงแต่ว่าพื้นที่ต่อไปก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเป็นจุดนะครับหรือว่าเป็นเพจที่มีข้อมูลลักษณะนี้นะครับให้บริการพี่น้องประชาชนสามารถที่จะดูควบคู่ไปกับการรายงานข่าวของทางกรมประชาสัมพันธ์ในภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับและจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับทางรัฐมนตรีว่าการทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุภมาศอิสรภักดีได้กำชับนะครับให้หน่วยงานในกำกับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนและก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักและก็มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะครับโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้อย่างเร็วที่สุดด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นรายงานสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะเราก็จะเกาะติดรายงานแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีตรวจสอบสภาพอากาศกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตอนนี้ก็ในทุกพื้นที่นะครับได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐและรัฐเอกชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิต่างๆก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ที่เกิดไทยครับ
1: ค่ะจุดไหนที่หนักที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะเท่าที่เราประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ
2: ณตอนนี้เองนะครับก็คงเป็นที่จังหวัดสระแก้วนะครับที่ยังมีผลกระทบนะครับจากร่องมรสุมนะครับแล้วก็กลุ่มฝนนะครับที่ยังมีการตกหนักสลับเบานะครับอยู่ในช่วงวันสองวันนี้นะครับแล้วก็มีชาชนชาวบางส่วนนะครับนะฮะแล้วก็จะมีทางพระนครศรีอยุธยาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากมันคันเจ้าพยานะครับ
1: ค่ะทางฝั่งตะวันออกล่ะคะ
2: จังหวัดตะวันออกนี่นะครับก็จะมีจังหวัดที่รับผลกระทบนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือทางสระแก้วปราจีนนะครับฉะเชิงเทรานะครับในส่วนนี้เองก็จะมีผลกระทบอยู่พอสมควรครับ
1: ค่ะ
0: แล้วลักษณะที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะน้ำท้นเข้าไปท่วมใช่ครับหรือมีลักษณะภัยหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนในลักษณะอื่นไหมครับท่านครับ
2: เป็นลักษณะของฝนตกนะครับอย่างที่เรียนว่าในช่วงนี้ไม่มีพายุเข้านะครับเป็นร่องมรสุมนะครับที่มีกลุ่มฝนเนี่ยเข้ามารวมตัวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับจากการที่เราได้มีการประชุมแล้วก็ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในหลายจุดนะครับก็จะมีกลุ่มฝนที่ยังมีการตกวนเวียนอยู่บริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกครับ
1: ค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเราพอเพียงไหมคะต้องมีการประสานกับ อย่างกู้ภัยอะไรในแต่ละพื้นที่ให้เข้าไปอพยพประชาชนไหมคะ
2: ครับเราประสานกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ได้นำเอาเครื่องจักรจากศูนย์เขตที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีการทยอยเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้ามาช่วยกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็จังหวัดที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับ
0: ลักษณะของเครื่องจักรที่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรุงเทพมหานครมีการร้องขอหรือมีลักษณะเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพอย่างไรบ้างไหมครับเครื่องจักร
2: ก็มีการร้องขอเราก็ประสานงานกันโดยกรมก็มีการสนับสนุนทางกทมนะครับตามที่กทมร้องขอเรานะครับแล้วก็มีการนำเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปรวมถึงทางท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับที่ท่านได้ลงไปรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับก็ได้เตรียมการแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปบางเขตด้วยครับ
1: ค่ะรอบนี้มีพื้นที่ไหนที่การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากไหมคะท่านอธิบดีคะ
2: คือตอนนี้ตามจังหวัดที่ยากลำบากก็เป็นที่สระแก้วนะครับอันนี้ความยากลำบากนะครับ
1: ค่ะ
2: มากที่สุดครับ
0: จะเป็นลักษณะของน้ำมันท่วมใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปได้ยากหรือว่าเป็นลักษณะน้ำไหลหลากแรงหรือยังไงครับท่าน
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะมีจุดไหนที่มีประชาชนร้องขอมาแล้วเรายังไม่สามารถเข้าไปได้อีกไหมคะ
2: ตอนนี้ก็เป็นตามในหลายพื้นที่นะครับก็มีการแบ่งภารกิจงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตามที่เราได้วางแผนกันเอาไว้นะครับก
1: ็
2: อาจจะมีบางส่วนที่รอรับการช่วยเหลืออยู่นะครับ
0: ครับแล้วความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนของประชาชนที่ตอนนี้เขาต้องการมากๆตอนนี้จะเป็นลักษณะไหนครับอาหารการกินหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางเข้าออกครับท่าน
2: ก็ครับก็เป็นเรื่องของการที่ต้องเคลื่อนย้ายออกมาในบางจุดนะครับที่เราต้องดูแลกลุ่มเปราะบางอะไรเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าประชาชนอยากจะต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือโทรได้ที่เบอร์ไหนคะท่านอธิบดีคะ
2: ครับ11784นะครับก็ต้องติดต่อได้นะครับเราพยายามจะเพิ่มคู่สายให้อยู่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหน่อยในเรื่องของการระมัดระวังต่างๆเพื่อไม่ให้เรียกว่าประสบภัยในช่วงนี้ครับท่านครับ
2: ครับก็พอดีเรามีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์อยู่เป็นระยะนะครับจะรับจากการให้ข้อมูลอยู่มาตลอดนะครับในช่วงเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามข่าวสารของทางรัฐราชการนะครับที่มีการแจ้งไปนะครับว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนในหลายพื้นที่นะครับที่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะครับสิ่งของที่มีค่าต่างๆพวกนี้ออกมาด้วยครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านอธิบดีมากมากนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดี
0: คัชมาศ
1: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะตอนนี้นะคะที่สระแก้วเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่นะคะที่ยังถือว่าเข้าไปได้ยากลำบากเนื่องจากว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าก็จะ เร่งระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการประสานกับกู้ภัยในแต่ละจุดนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าใจว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยยังมีอยู่นะคะบางจุดอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงแต่เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามเดินทางเข้าไปนะคะประชาชนที่สามารถที่ต้องการจะติดต่อขอความช่วยเหลือนะคะสามารถโทรได้ที่1784อันนี้เป็นของปภ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
0: เป็นการเป็นสายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT นะครับเป็น5หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับแจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ดังที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0227540016นะครับหมายเลขต่อมานะครับ0227540035หมายเลขต่อมานะครับเป็น0922468705และอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0922468705 8735หมายเลขสุดท้ายนะครับ0922468739นะครับคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาที่สายด่วนแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมนะครับของ NBT ที่จะเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็มีการแจ้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะรับเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือต่างๆอีกหนึ่งช่องทางที่ NBT และกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับ
1: ค่ะมีทางเพจ Facebook ด้วยนะคะเราขึ้นให้อยู่หน้าจอเช่นเดียวกัน
0: เพจ Facebook ก็มีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับของ NBT ขีด NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือ NBT Connect นะครับและรวมไปถึง NBT World นะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกี่ยวกับน้ำท่วมในปัจจุบันนี้เขาจะได้ว่าดำเนินชีวิตได้ถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราย้ำไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการสื่อสารข้อมูลไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้วก็จะได้ตั้งหลักกันได้ทันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเองก็กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยทางรัฐมนตรีบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ได้กำชับให้หน่วยงานในกำกับนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์สื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนรวมไปถึงช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์กำหนดจุดลงพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อจะต้องไปช่วยเหลือประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประสานการทำงานและแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องสำคัญก็มีการกำชับในเรื่องนี้นะคะ
0: ทางนี้นะครับทางด้านท่านสุภมาศเนี่ยในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่2นะครับได้แก่ที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการและเขตตรวจราชการที่9นะครับให้ความสำคัญกับการติดตามทั้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วและพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยจะมีการประสานข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนนะครับให้เรียกว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับการลงพื้นที่นะครับจะมุ่งติดตามความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนรับฟังปัญหาจากประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อให้การประสานการสนับสนุนเนี่ยสอดคล้องกันด้วยนะครับและท่านก็บอกด้วยว่าในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกนะครับประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรุงเทพมหานครจังหวัดต่างๆหน่วยงานในพื้นที่ครอบคลุมดูแลประชาชนก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังจากสถานการณ์คลี่คลายด้วยนะครับนี่เป็นข้อความนะครับจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศที่ฝากมายังหน่วยงานในกำกับนะครับให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนเรียกว่าทั้งก่อนระหว่างและหลังนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
1: ค่ะอัปเดตสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ารองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราอธิบายกับเราตั้งแต่วิกฤตรอบแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้ท่านก็จะมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เราส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่มีวิกฤตที่เราจัดรายการรอบที่แล้วตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีฝนแช่ฝนหนักแบบเรานะคะเราถามท่านรองเลขาธิการสทนช.ไปว่าเราจะมีโอกาสเจอแบบญี่ปุ่นไหมถ้าจำภาพกันได้คือตกหนักมาก
0: ตกแล้วแช่อยู่จุดเดียว
1: แช่แล้วก็หนักมากใครจะไปสนามบินที่นาริตะนี่คือมีปัญหาเราถามไปว่าเราจะมีโอกาสเจอไหมวันนั้นท่านบอกว่ามีครับ แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นสถานการณ์นั้นนะคะ
0: นะครับแล้วก็
1: เราไม่ได้หนักขนาดนั้น
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคำนึงที่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่เราได้ยินมาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งก็คือเรนบอมนะก็คือลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นเรนบอมนะครับในขณะนี้ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าก็คือลักษณะฝนที่มันแช่อยู่ในพื้นที่นานๆแล้วมันส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยทำได้ยากนะครับหรือไม่สามารถระบายน้ำได้ทันนั่นเองเลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจะเป็นลักษณะที่ท่วมท้นขึ้นมาเร็วจนไม่สามารถที่จะระวังป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับเพราะเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพิธีกรครับ
1: ค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอัปเดตสถานการณ์ค่ะรอบนี้หนักแค่ไหนคะในสายตาของท่านรองเลยค่ะแล้วก็การประเมินที่ผ่านมาค่ะ
3: ครับก็ฝนที่จะตกต่อไปเนี่ยนะครับก็จะไปตกหนักแถวโซนตะวันตกนะครับแถวราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ทางอุทัยนะครับแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางกำแพงเพชรนะครับผมซึ่งตรงเมืองการนี้ก็จะมีจุดที่คาดว่าฝนจะตกหนักครับผมส่วนในกรุงเทพเนี่ยที่ดูจากสภาวะอากาศทางกรมอุตุนิยมรายงานมาเนี่ยก็จะมีตกนะครับผมแต่ว่าก็จะลดน้อยกว่าเมื่อวานนะครับผมซึ่งดูจากน้ำที่ปริมาณของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มในการระบายน้ำมาที่ประมาณสัก 2,300-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพและมิ่งทนนะครับแต่อาจจะได้รับผลกระทบในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผม
1: ค่ะก็คืออยุธยาที่จะได้รับผลไปนะคะท่านรองคะ เราเคยคุยกันรอบที่แล้วจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันว่าอุ๊ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาหนักมากเลยแล้วเราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นไหมถ้าเทียบกันรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมคะ
3: ก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นที่คิบะเนี่ยวันนั้นฝนตกประมาณ300กว่ามิลนะครับในวันเดียวนะครับแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยประมาณ100กว่ามิลแต่ของเราเนี่ย2วันเนี่ย200กว่ามิลครับนะครับผมที่ท่านผู้ว่าชาติได้กรุณาแถลงนะครับผม2วันเนี่ย200กว่ามิลนะ10กว่าเขตในโซนภาคตะวันออกเนี่ยในโซนตะวันออกของกทมนะครับผมแต่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสระแก้วนะครับหรือตัวนครนายกหรือปราจีนบุรีเนี่ยก็มี200กว่ามิลเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ในส่วนกรุงเทพเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นสักทีเดียวเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่แบนนะครับผมเราจะเห็นภาพน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นแถวคลองลาดพร้าวนะครับแถวมินบุรีแถวโซนตะวันออกครับแล้วก็ในส่วนของคลองรังสิตนะครับที่เป็นส่วนของปทุมธานีเนี่ยน้ำจากคลองที่เราระบายไม่ทันเพราะเนื่องจากว่าความสามารถในการระบายของกทมและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้รองรับน้ำฝนที่จะตกหนักถึง200กว่ามิลใน2วันนะครับผม
0: ครับปัจจัยอื่นๆล่ะครับที่จะทำให้การระบายน้ำในครั้งนี้เนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของคลองที่ตอนนี้น้ำเต็มอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ครับท่านครับ
3: ก็คือปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมซึ่งมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังจะลดลงไม่มากนะคร
1: ับ
3: ส่วนในปัจจัยอื่นก็คือตรงบริเวณแม่น้ำบางประกงเองนะครับก็มีปริมาณฝนตกหนักค่อนข้างมากเมื่อคืนเนี่ยที่ฉะเชิงเทราที่สนามชัยเขตก็ตกหนักมากนะครับอ่างสิยัดเนี่ยเต็มเลยนะครับผมแล้วน้ำที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยพอสูงเนี่ยเราสูบน้ำไปที่บางประกงไม่ค่อยได้นะครับผมในส่วนด้านท้ายที่เรากทมจะระบายไปลงแถวสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นคลองชายทะเลเนี่ยก็สูบเต็มที่แต่ว่าฝนได้ตกขนาดแบบนี้นะครับผมทำให้สูบไม่ทันพูดง่ายนะครับผมในส่วนของสูบไปตอนเหนือที่รังสิตนะครับแต่คลองเปรมประชากรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสูบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกทมเนี่ยต้องสูบมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หนองบอนหรืออุโมงค์ลาดพร้าวหรืออุโมงค์ต่างๆของกทมที่มีระบบสูบอยู่ต้องใช้เวลาสูบเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 วันครับก่อนที่จะทำให้น้ำในกรุงเทพโดยเฉพาะในโซนตะวันออกเนี่ยลดลงสู่เข้าสภาวะปกติครับผม
1: ค่ะการแจ้งเตือนของเราถือว่าทำได้ทันท่วงทีไหมคะในรอบนี้ค่ะท่านรองขออนุญาตถามแบบนี้ค่ะ
3: ก็ต้องขออนุญาตยอมรับตามตรงนะครับเราไม่สามารถทำได้ตามสู้ทีเพราะเนื่องจากฝนในแต่ละพื้นที่แล้วก็สภาพข้อจำกัดว่าจะเกิดผลกระทบในแต่ละพื้นที่เขตของกทมเนี่ยว่าจะตกแล้วเขตนี้จะท่วมลึกขนาดนี้เขตนี้จะท่วมน้อยขนาดนี้แรงต่างพวกนี้นะครับข้อมูลทางสภาพพื้นที่นะครับไม่ได้มีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเตือนในวงกว้างนะครับที่อาจจะต้องมีน้ำท่วมในเขตต่างๆแต่ตัวความลึกตัวระดับที่จะขึ้นมาขีดความสามารถของคลองเนี่ย ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่จะต้องมีการปรับปรุงในอนาคตว่าในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นะครับผมจะได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างไรเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับผมเพราะว่าถ้านั้นเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยพอเช้าขึ้นมาออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นภาพที่แฝงของจันทร์อะไรแบบนี้ครับผมตรงนี้ต้องเพิ่มในส่วนของระดับพื้นที่เข้าไปอีกครับว่าจะมีผลต่อฝนที่ตกลงมาอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะสภาพอากาศที่เราเจอรอบนี้อยู่ในคาดการณ์ของเราอยู่ในการประเมินไหมคะว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือว่าเราไม่ได้คาดการไว้ว่าจะเจอขนาดนี้เจอแบบนี้ค่ะท่านรองคะ
3: ก็คาดการนะครับว่าจะมีฝนตกหนักแต่ไม่แต่เรียนนะครับว่าตามแบบจำลองต่างๆเนี่ยบางทีก็ให้ข้าวฝนมาเนี่ยมันไม่ตรงกับตกจริงในพื้นที่เพราะว่าในการที่ฝนที่ก็ตกหมุนวนและแช่อยู่เนี่ยทำให้ปริมาณสมมติว่าแบบจำลองอาจจะให้มาที่3วันนะครับให้มาที่200กว่ามิลนะครับผมแต่พอตกจริงเนี่ยวันนึง100กว่ามิลและ2วัน200กว่ามิลแล้วนะครับผมมันก็มากกว่าในส่วนของที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าในส่วนของการเก็บข้อมูลและในการที่จะประยุกต์ในการที่จะเอาแบบจำลองต่างมารันนะครับแล้วก็เข้าถึงที่เนี่ยตรงนี้จะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับในการที่จะให้ค่าฝนที่แท้จริงที่ตกนะครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองว่าฝนเนี่ยจะผ่านไปถึงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วมันตกแช่สัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่จริงๆมันหมุนวนอยู่ตรงที่เดิมครับอย่างเช่นกรณีตกที่จันทบุรีที่แก่งแมหรือตกที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับผมหรือตกที่กรุงเทพเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นการตกแช่และซ้ำอยู่ที่เดิมๆนะครับผมลักษณะการหมุนวนของพายุนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอิทธิพลแล้วก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเนี่ยมันก็เหมือนยันไปหมุนกันไปหมุนกันมาไม่ยอมออกจากเขตภาคกลางหรือกรุงเทพสักทีครับผมก็ทำให้ฝนเนี่ยตกหนักกว่าคาดการณ์หรือแบบจำลองที่ให้มาครับผม
0: ครับและในตัวแบบจำลองตอนนี้ข้อมูลอื่นๆที่เรายังจำเป็นที่ต้องใส่เข้าไปอย่างเช่นเรื่องของลักษณะพื้นที่ลักษณะข้อจำกัดในเรื่องของถนนหนทางที่มันตัดพื้นที่อยู่นะครับอันนี้เรามีข้อมูลเพียงพอหรือยังในการประมวลผลออกมาเป็นแบบจำลองครับท่านครับ
3: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่เรียนนะครับว่าทางสำนักงานชกน้ำชาติเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเดมต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแต่ด้วย เราเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมและการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปสู่ระบบแล้วก็มีแบบจำลองต่างๆที่จะเข้ามาใช้กรุงเทพเองก็ใช้ของแบบจำลองที่ใช้วิทเทอร์นิวของญี่ปุ่นนะครับผมแต่ที่เรียนนะครับว่าด้วยพอพีแบบจำลองเนี่ยเวลาการเกิดขึ้นจริงเนี่ยฝนมันอาจจะไม่ตรงตามแบบจำลองนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยากในเขตมรสุมที่เราจะคาดการว่าสภาวะฝนเนี่ยเราจะตกหนักขนาดไหนแล้วตกแล้วมันมีอิมแพคต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขนาดไหนตรงนี้ครับซึ่งเราจะต้องมาปรับปรุงแต่ต้องเรียนนะครับด้วยตัวบริบทของกรุงเทพเองเนี่ยเราเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเกินประมาณสัก60-70 มิลเราเริ่มผลกระทบแล้วตอนนี้ตก2วันสะสมเป็น200กว่ามิลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามที่เราเห็นในภาพข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องมีการอาจจะเป็นต้องมีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของเมืองในกทม.อาจจะต้องมีเรื่องของการหน่วงน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับก่อนที่น้ำจะออกมาหรือเรื่องของเมืองฟองน้ำที่เราคาดว่าอาจจะจำเป็นต้องทำในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นครับผม
1: ค่ะค่ะท่านรองคะอย่างจังหวัดอื่นๆอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยถ้าเทียบรอบนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ต่างกันไหมคะ
3: สถานการณ์ต่างกันครับก็เบากว่าปีที่แล้วนี่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมปัจจุบันเนี่ยเราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,800-1,900 นะครับแล้วอาจจะขึ้นไปถึง 2,300 นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนเลยนะครับผมแต่ขณะนี้อาจจะระบายแค่ประมาณตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมานะครับผมอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-20 วันในการระบายแบบนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเปราะบางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดของฝนแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเป็นเขื่อนทดน้ำถ้าฝนก็ตกมาไม่ว่าจะเป็นตรงเหนือเขื่อนตรงบริเวณกำแพงเพชรตรงขานุตรงปางศิลาตรงทั้งนครสวรรค์หรือพิจิตรพิโรจน์เนี่ยน้ำพวกนี้มันก็จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาหมดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็พยายามระบายออกซ้ายขวาแต่ด้วยในข้อมูลทางวิศกรรมของตัวเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำหรือเขื่อนพุทโธหรือเขื่อนสิกิจก็จำเป็นที่ต้องระบายน้ำซึ่งตรงจุดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบประมาณ6อำเภอเนี่ยก็เป็นจุดที่อยู่บริเวณชานแม่น้ำซึ่ง ในอดีตเองเนี่ยก็เป็นการขึ้นลงแล้วก็มีไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคันกั้นน้ำแล้วก็เนื่องจากสภาพพื้นที่เขามีการเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้การบริการน้ำในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นด้วยความยากลำบากทุกปีครับผม
1: ค่ะ
0: ท่านรองครับ
1: ท่านรองคะอย่างจุดที่จะตกต่อไปที่เมื่อสักครู่นี้ทางกรมอุตุก็บอกแล้วก็ท่านรองก็ได้ย้ำไปก็จะมีกาญจนบุรีใช่ไหมคะอุทัยธานีตากแล้วก็มีเพชรบูรณ์ด้วยใช่ไหม
3: ราชบุรีครับผม
1: หนักจะหนักแค่ไหนอะคะ
3: ก็เราประเมินไว้200กว่ามิล นะครับผมในบางจุดและบางจุดอาจจะถึง200อัพขึ้นได้ซึ่งบางจุดเนี่ยถ้า200อัพเนี่ยก็อาจจะเกิดน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากซึ่งเมื่อกี้เองก็มีคุยกับทางจังหวัดต่างๆนะครับและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยไม่ว่าจะดูแลเขื่อนและเขื่อนของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่าเราอาจจะมีฝนตกหนักนะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมนะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มการระบายในวันจันทร์นะครับผมหรือเขื่อนแก่งกระจานนี้เราก็ยังมีความจุพอนะครับแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่มได้ในโซนที่เป็นภูเขาของอุทัยธานีแถวบ้านไร่อย่างเงี้ยก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยนะครับในการเตรียมตัวป้องกันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจังหวัดเองเนี่ยก็มีการตั้ง EOC ที่จะรองรับสถานการณ์นะครับผมทั้งเองก็ในส่วนพระนครตกเนี่ยคงสร้างการระบายน้ำค่อนข้างดีครับผมก็ไม่เหมือนที่กรุงเทพที่มันเป็นพื้นที่แดนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยในภาคตะวันตกอาจจะต้องระวังเรื่องแฟลชฟัดเรื่องน้ำป่าไหลหลากอะไรพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในเรื่องของการแจ้งเตือนที่มีภาพเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ครับท่านครับปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่ในขณะนี้ที่บ้านเรา200ถึง300มิล นะครับรวมตกลงมาในช่วงวันถึง2วันลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยไหมครับหรือเป็นลักษณะปกติหรือไม่ปกติครับท่านครับ
3: คือถ้าในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีครับผมเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ที่เสียงนะครับวันเดียว300กว่ามิล นะครับ
0: ครับ
3: เกิดขึ้นที่ทองแสนคัน300กว่ามิล เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช400กว่ามิล ก็มีหรือที่หาดใหญ่นะครับ3วันสะสมได้เกือบ 1,000 มิล นะครับผมลักษณะฝนแบบนี้ผมเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าความชื้นในปีอันดิโยเนี่ยอยู่ในอากาศค่อนข้างสูงนะครับ
0: ครับ
3: แล้วเกิดทั้ง3ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่พาดแช่อยู่แล้วก็เรื่องของหย่อมโกโกต่ำกำลังแรงที่มาถึงเวียดนามแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ทำให้เหตุการณ์ที่มันเกิดตกแช่แบบนี้ครับก็มีโอกาสเกิดนะครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแต่ด้วยโครงสร้างการระบายน้ำของตัวกรุงเทพเองและปริมณฑลเนี่ยเป็นพื้นที่แบ่งเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำพอสมควรหรือในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการระบายน้ำของกทม.ใหม่นะครับผม
0: ครับผมเพราะฉะนั้นก็พูดได้ไหมครับว่าเอลนีโญก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่กระตุ้นให้เกิดฝนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาในภูมิภาคของบ้านเราในลักษณะนี้ครับ
3: ครับก็เราจะเห็นจากที่ญี่ปุ่นที่จีนนะครับที่เกาหลีในหลายภูมิภาคเนี่ยเนื่องจากความชื้นมวลอากาศเนี่ยทะเลมันร้อนใช่ไหมความชื้นเยอะแล้วพอเขาพัดความชื้นเข้ามาที่หย่อมเนี่ยหรือในมรสุมเนี่ยมันก็ทำให้ความชื้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันควบรวมแล้วก็ตกมาเป็นน้ำค่อนข้างเยอะและมากกว่าปกติครับผม
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฝนในบ้านเราที่เราจะเจอกันแบบนี้จะยาวไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
3: ที่ดูจากอุตุแล้วเนี่ยครับก็ประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับในส่วนของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นเริ่มฝนในส่วนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปในช่วงของเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้ครับผม
1: ค่ะแล้วน้ำมีเยอะไหมคะน้ำที่ใช้การได้สำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภค
3: ปีนี้เกือบ 80% ทุกเขื่อนนะครับอาจจะมีเขื่อนที่น้อยแต่โชคดีนะครับก็จะมีน้ำเข้าที่แถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษถึงแม้ทั้งตัวชัยภูมิครับฝนตกเที่ยวนี้ก็ทำให้มีน้ำเข้าในเขื่อนลำมูลบนนะครับลำแชะลำนางรองอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นในพื้นที่ครับผมแต่เหมือนในปี58ก็เป็นเอลนีโญเหมือนกันแล้วก็มีพายุหว่องของเข้ามาแบบนี้ครับเข้ามาที่อุบลเข้ามาที่ภาคตะวันออกทำให้น้ำดีขึ้นอย่างเช่นเขื่อนศรียักษ์ที่ฉะเชิงเทราครับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยกว่าล้านภายในคืนเดียวมากที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเลยนะครับผมเขื่อนบางพระเนี่ยน้ำเข้าคืนเดียว9ล้านกว่าทุกวันนี้เนี่ยมากสูงสุดเท่าที่เคยประวัติการสร้างเขื่อนมาเลยครับผม
0: ครับและในช่วงข้อมูลเท่าที่มีณตอนนี้นะครับในช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก่อนที่จะถึงหน้าแล้งเนี่ยจะมีลักษณะฝนที่จะเติมเข้ามาอีกไหมครับหรือจะเป็นการเผื่อปริมาณน้ำเอาไว้แล้วครับท่านครับ
3: ดู แล้วก็ไม่ได้มีฝนเข้ามามากจนมีนัยยะสำคัญต่อการบริหารการเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนพื้นบนเขื่อนสิริกิติ์หรือเขื่อนแกรน้อยหรือป่าสักนะครับผมก็จะค่อนข้างดีครับน้ำที่เขื่อนป่าสักก็น่าจะเต็ม 100% ส
0: ่
3: วนเขื่อนพื้นบนสิริกิติ์ก็น่าจะประมาณ 80-90% นะครับผมเขื่อนวชิรภพและศรีนครินทร์ก็ประมาณ 80-90% ก็ถือว่าดีครับผมแต่ภาพรวมของบ้านเรานะครับแต่เราอาจจะตรงช่วงนี้ครับที่เราจำเป็นที่จะต้องอดทนนิดนึงครับกับสภาวะการระบายน้ำของกรุงเทพที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่แบนแล้วการระบายน้ำเราต้องใช้ระบบสูบอย่างเดียวครับผม
0: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านรองคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะก็ให้เกียรติมาอัปเดตข้อมูลกับเราต่อเนื่องนะคะตอนนี้ฝนในกรุงเทพเดี๋ยวจะเริ่มเบาบางลงแล้วย
0: ้
1: ำกับอีกหนึ่งสายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ที่จะต้องจับตาราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอ
0: ุ
1: ทัยธานีตากนะคะต้องไปเฝ้าระวังช่วงนั้นและแต่ว่าฝนเนี่ยก็200อัพเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยโครงสร้างเรื่องของการระบายน้ำค่อนข้างดี
0: คือภูมิประเทศ
1: ใช่แต่ว่ามีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแบบมาเร็วไปเร็วมาแรงอย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้
0: ก็อันตรายไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของฝนที่ตกในลักษณะนี้เนี่ยเราก็ถามกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะปกติหรือไม่นะครับหรือมันเป็นเรื่องที่เพิ่งอุบัติขึ้นมามีในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับท่านก็บอกว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเอลนีโญนะที่ส่งผลให้ความชื้นในอากาศมันมีค่อนข้างสูงนะครับเลยทำให้มาตกอยู่ในบริเวณภูมิภาคนี้ตั้งแต่ญี่ปุ่นไล่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับม
1: ี
0: ฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วฝนเป็นลักษณะที่ฝนมาแช่ไม่ใช่ลักษณะของพายุที่พัดผ่านนะครับคือฝนตกมาแช่พอแช่ปุ๊บการระบายน้ำถ้าพื้นที่ไหนที่มันลาดชันหน่อยก็จะเกิดลักษณะของการไหลหลากเข้าไปท่วมแบบรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นลักษณะล้นขึ้นมาท่วมอย่างที่เราประสบเหตุณตอนนี้แต่มันก็มีอีกมุมนึงก
1: ็
0: คือทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ
1: ค่ะฝนแบบนี้นะคะภาคเหนือภาคกลางเนี่ยก็จะมีไปจนถึงประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้แต่ว่าเท่าที่ประเมินต้องใช้คำว่าเท่าที่ประเมินณวันนี้
0: น
1: ะ
0: ตอนนี้คร
1: ับณวันนี้นะก็คือจะไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะเพียงแต่ว่าฝนรอบนี้เนี่ยมันก็เกินคาดการนะคะเพราะว่ามาตกแล้วก็แช่อยู่ไม่ยอมไปไหนเลยนะคะเราที่เราเปิดสายด่วนนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาแจ้งข้อมูลนะคะก็มีหลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาแจ้งข้อมูลนะคะคุณชัยเกียรตินะคะอยู่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะบอกว่าอยากให้มีการช่วยเหลืออาหารน้ำเปล่าเนื่องจากน้ำท่วมที่จุดนี้บอกว่าขออภัยนะคะถึงเอว
0: ลักษณะก็คือครึ่งตัวแล้วแหละประมาณเมตรนึงอ่ะครับ
1: ไม่สามารถออกจากที่พักได้แล้วก็ยังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์นะคะหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงตอนนี้น้ำสูงยังไม่สามารถออกจากที่พักได้ต้องการความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็น้ำนะคะ
0: ส่วนทางคุณโชติอาภานะครับแจ้งมาจากที่หมู่บ้านประชานิเวศ2นะครับอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำถึงแล้วนะก็คือน้ำถึงหน้าบ้านแล้วนะครับฝนเนี่ยก็โชคดีหน่อยเริ่มหยุดแล้วนะครับอยากจะได้กระสอบทรายเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไม่ให้น้ำที่อยู่หน้าบ้านตอนนี้มันท่วมเข้ามาในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่นนทบุรีเชื่อว่าทางทีมงานของ NDT ก็ได้ประสานเข้าไปแล้วนะครับเพื่อที่จะนำความช่วยเหลืออย่างเช่นเบื้องต้นตอนนี้ที่คุณโชติอาภาบอกก็คือกระสอบทรายเพื่อที่จะให้เขาได้วางกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านครับ
1: ค่ะคุณพรทิพย์นะคะจากเขตวังทองหลางอยู่ลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะเขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมเข้าบ้านนะคะถึงหัวเข่าแล้วขนย้ายสิ่งของไม่ทันอยากให้สูบน้ำออกระบายน้ำออกนะคะฝนยังมีอยู่น้ำก็ขึ้นนะคะตอนนี้สัตว์เลี้ยงในบ้านทั้งสุนัขแล้วก็ทั้งแมวไม่มีที่อยู่นะคะก็ประสานขอความช่วยเหลือมานะคะที่เขตวังทองหลางลาดพร้าว101แยก5แยก7นะคะคุณพรทิพย์นะคะ
0: นี่เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งเข้ามาทางสายด่วนของ NBT นะครับที่เราได้เปิดสาย5สายให้คุณผู้ชมได้สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับไปดูที่กรมทางหลวงกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงเนี่ยได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำท่วมที่มอเตอร์เวย์สาย M7 นะครับที่กิโลเมตรที่81+900นะครับในพื้นที่บ้านหนองขาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับการจราจรเนี่ยผ่านไม่ได้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นทดแทนนะครับตอนนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไป แก้ไขและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนแล้วนะครับทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับก็คือสาย M7 สายกรุงเทพชลบุรีมาบตาพุดนะครับที่บริเวณพื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำจากทางขนานเนี่ยไหลเข้ามาสู่ช่องทางหลักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนเส้นทางและการจราจรไม่สามารถผ่านได้ทั้งขาเข้าและขาออกจึงขอให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราวซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ลงพื้นที่เร่งแก้ไขสถานการณ์พร้อมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรรวมทั้งมีการประสานศูนย์ควบคุมการจราจรขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางเนี่ยได้ทราบล่วงหน้าและก็มีการแนะนำเส้นทางที่จะใช้ทดแทนด้วยนะครับอย่างขาเข้าเนี่ยให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้าสู่ M7 อีกทีที่ทางต่างระดับบางพระนะครับหรือทางต่างระดับที่บ้านบึงส่วนขาออกนะครับให้หลีกเลี่ยงโดยออกจาก M7 ที่ทางต่างระดับบ้านบึงเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงขอให้ผู้ใช้ทางเนี่ยวางแผนในการที่จะเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการประกาศนะครับและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมกับขอให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์และเส้นทางอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพในพื้นที่ด้วยกรมทางหลวงนะครับจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสามารถสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1586นะครับกด7โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือจะติดตามข้อมูลการจราจรผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปติดอยู่ในพื้นที่จะได้เข้าไม่ไปเติมการจราจรในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: 1586กด7นะคะ
0: โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: แล้วก็ตอนนี้กรมทางหลวงเปิดฟรีชั่วคราวนะคะเปิดฟรีชั่วคราวเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9นะคะเปิดฟรีชั่วคราวมอเตอร์เวย์สาย7และสาย9เปิดให้วิ่งฟรีตั้งแต่เที่ยงของวันนี้นะคะก็คือช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนไปถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือเที่ยงคืนนี้นะคะเปิดให้วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์สาย7และ9แล้วก็ดอนเมืองโทเวทางยกระดับอุตราภิมุขนะคะเปิดให้วิ่งฟรีชั่วคราวตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 ของวันนี้นะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมนะคะ
0: ประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ที่ตอนนี้อาจจะมีน้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็เจ็บป่วยอยู่ก็คือจำเป็นต้องฟอกไตนะครับมีการแจ้งเตือนมานะครับว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตในพื้นที่น้ำท่วมอย่าหยุดฟอกไตนะครับโดยหากประสบปัญหาในการเดินทางและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับโทรเข้าไปได้ที่สายด่วนของเส้นได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์020965000นะครับหรือสามารถขอรับความช่วยเหลือในการประสานบริการได้นะครับที่สายด่วนของสปสชนะครับหมายเลขโทรศัพท์1330 1330โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องฟอกไตอย่าหยุดฟอกไตนะครับโทรเข้าไปประสานขอความช่วยเหลือก่อนตามช่องทางที่ให้เมื่อสักครู่นี้นั้นย้ำอีกเบอร์โทรศัพท์นะครับ1330โทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อวางแผนว่าจะเดินทางออกมาอย่างไรถ้าติดขัดนะครับหรือจะมีการวางแผนในการรักษาอย่างไรเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ขออนุญาตอัปเดตอีกสักครั้งนึงนะคะกับการเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมโทรมาแจ้งประสานความช่วยเหลือนะคะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับ NBT นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอนะคะ022754016นะคะ022754035 0922468705 0922468799นะคะมี2468799ขออภัยค่ะ2468739นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอ2468735

าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุงแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ

าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างก็จะมีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วย

ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4 วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำ

าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างก็จะมีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

0: ราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
5: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้น

0: ที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลนนท์หมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิตินาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยพจน์โพธิ์ศรี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับวันนี้ผมพจน์โพสีทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 92.5 และก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันเลยพร้อมกับทาง Facebook นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังที่เปิดเพจแล้วก็สามารถจะคลิกเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าผู้ดำเนินการแล้วก็ถ่ายทอดสดออกไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถจะฝากคำถามไว้ได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ช่วงเวลาดำเนินรายการนะครับ022769717และ022769721สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ด่วนนั้นก็คือ0817159551-3ให้เป็นเบอร์พิเศษไว้เลยนะครับอันนี้บันทึกไว้เลยนะครับท่านจะต่อสื่อสารกับทีมงานคนขยันของ92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ทันทีนะครับส่วนช่องทางทางจดหมายนะครับสามารถจะเขียนจดหมายมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานที่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะถึงเลยครับเราก็จะรับข้อมูลต่างๆนำไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆกรณีนะครับวันนี้ครับมีประเด็นที่จะชวนท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับประสบวิกฤตเกี่ยวเรื่องน้ำท่วมนะครับฝนตกแช่ตลอดเวลาเลยวันนั้นวันนี้นะครับแล้วก็เราจึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหลายเรื่องครับซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้นะครับทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์จากเรดาร์นะสถานการณ์บอกว่าจะดีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้และหากว่าไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะคลี่คลายไปได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมา2วันเนี่ยนะครับปริมาณถึง300มิลลิเมตรนะซึ่งเป็นผลปรากฏการณ์ตรงนี้บอกว่าตรงนี้แหละต้องไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหานะครับกรุงเทพมหานครก็พร้อมนะในการที่จะรับมือนะครับในจุดต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่มีการดำเนินการทำแบบจำลองไว้ด้วยนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับซับซ้อนต่างๆของพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในบริเวณฝนที่ตกลงมานะปัญหาก็คือว่าคอขวดต่างๆก็คือคลองนี่แหละนะมีขีดจำกัดต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการทางกรุงเทพมหานครนะครับนะเขาได้บริหารหลักการสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะให้นะน้ำเนี่ยครับที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วนะโดยหลักการก็คือจากถนนสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็จากท่อระบายน้ำก็ไหลลงสู่คลองในลังคูต่างๆตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งดำเนินการนะนี่อยู่ที่สำนักระบายน้ำเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลว่าในพื้นที่ของท่านนะมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ฟังนะ2วันที่ผ่านมานะครับ24 25ผ่านมาแล้วก็วันนี้26ทั้งวันอีกนะปริมาณที่ตกมาแล้วได้300มิลลิเมตรนะเชื่อว่าจะกรุงเทพมหานครต้องใช้เวลานะครับในการที่จะระบายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนก็จะตกอยู่ประมาณสัก100มิลลิเมตรแล้วก็จะในพื้นที่ต่างๆก็ให้เตรียมนะฮะเพราะว่าขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับนะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ลงฮะลงนามเลยนะครับประกาศกองบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเลยเพื่อที่ให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับได้ดำเนินการป ามอำนาจหน้าที่เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วและเป็นระบบด้วยนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่จะรายงานให้ท่านฟังท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงครับที่เรานำเสนอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนก็คือผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนตามประกันสังคมเนี่ยนะครับไปที่ท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมนะครับคุณวนิดากองแก้วครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: กำลังออกอากาศกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ฝนตกมา 2-3 วันเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดของประกันสังคมด้วยเรื่องนี้เนี่ยมีการเตรียมการกันไว้ด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรครับเชิญครับ
2: ตอนนี้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะก็เราก็ได้เตรียมการมาแล้วนะคะมีการรับมอบหีบมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในบางจุดอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะทั้งในกทม.เองแล้วก็จังหวัดปริมณฑลนะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของกกต.ค่ะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งมีท่านปลัดเป็นประธานนะคะตอนนี้มีการประชุมอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงต้องรอการประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะว่าผลมติทางกกต.เนี่ยจะดำเนินจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อค่ะ
1: กำหนดวันเลือกตั้งวันไหนนะฮะ
2: ยังไม่ได้ยังมติยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวยังไงทางประชาเมื่อเรียบร้อยอะค่ะจะรีบจะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งก็ยังคงดำเนินการกันอยู่แต่ว่ารอกำหนดเกี่ยวกับการวันที่จะเลือกตั้งใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรุ่งนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะขยับออกค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะ
1: ก็คือท่านผู้ที่จะใช้สิทธิ์ประกันตนเนี่ยคือผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคม
2: ประกันสังคมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คือสามารถตรวจสอบข้อมูลไว้ก่อนเนาะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะ
1: เข้าไปยังไงครับ
2: ตอนนี้ก็เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ
1: ครับ
2: www.sso.go.th นะคะ
1: ครับ
2: แล้วมันจะมีอยู่ด้านล่างค่ะมันจะมีไอคอนให้เลือกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งค่ะ
1: ครับ
2: คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนก็คลิกเลือกผู้ประกันตนแล้วก็ใส่เลขบัตร13หลักแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาจะส่ง OTP ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกนะคะก็ใส่ OTP เข้าไปก็จะมันก็จะขึ้นมาว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ค่ะหรืออีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของ SSO Plus ค่ะก
1: ็
2: เป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: และสถานที่เลือกตั้งก็จะระบุเลยใช่ไหมครับว่า
2: ใช่ค่ะ
1: มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหน
2: ใช่ค่ะถ้ามีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งจะขึ้นเลยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นโดยกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาเนี่ย 2-3 วันนี้อาจจะมีผลกระทบตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเลื่อนไหมอันนี้ต้องรอก็คือต้องสัก
2: รอมติค่ะอาจจะเย็นนี้ค่ะ
1: เนี่ย
2: มติออกเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับนั่นเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนเหมือนผมเหมือนคนอื่นนะฮะที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราก็เฝ้าฟังอยู่แล้วก็ติดตามทางเพจของประกันสังคมอีกด้านหนึ่งครับท่านรองโฆษกขณะนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคนที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครในพื้นที่ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบอยู่ขณะนี้และก็หลายพื้นที่นะที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นผู้ประกันตนด้วยเป็นผู้ประสบเหตุด้วยผู้ประสบภัยด้วยไอ้ตรงนี้นี่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือหรือเขาจะร้องขออะไรตรงไหนได้ยังไงไหมครับ
2: ในเรื่องของถ้าเกิดเจ็บป่วยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุโดนสัตว์กัดหรือว่าโดนเดินลุยน้ำไปอะไรบาดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นอะไรก็คือสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยที่อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะณปัจจุบันก็คือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไปก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าหากต้องหยุดงานเกิดขาดรายได้ในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเนาะเราจะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเหตุสุดวิสัยนี่ก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติอะเนาะน้ำท่วมวิธีการก็คือให้ในจ้างออกหนังสือรับรอง ว่าในจ้างเนี่ยว่าลูกจ้างอะไรเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะแล้วก็จากเหตุน้ำท่วมนี้นะคะในจ้างออกหนังสือรับรองแล้วก็ผู้ประกันตนสอบแบบคำขอค่ะยื่นเบิกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ
1: คร
2: เราจะจ่ายค่าทดแทนเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ค่ะ 50% ของค่าจ้างค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝั่งที่มีพื้นที่ทำงานเนี่ยอยู่พื้นที่หนึ่งที่พักพื้นที่หนึ่งแต่ต้องใช้ระยะการเดินทางนี่ไปพื้นที่ทำงานในระหว่างตรงทางเนี้ยน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ผ่านไม่ได้รถเขาปิดถนนเขาปิดอันนี้คือแจ้งตามนี้เลย
2: ใช่ค่ะมันจะมีสองกรณีนะคะก
1: ็
2: คือเราเนี่ยถูกน้ำล้อมเนาะไปทำงานไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ก
1: ับ
2: อีกหนึ่งกรณีเราไปได้แต่ว่าโรงงานหรือบริษัทที่เราทำงานเนี่ยถูกน้ำล้อมเราเข้าไปไม่ได้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: ครับงานหลักการนี้ท่านรองโฆษกอธิบายเห็นภาพชัดเจนเราถูกน้ำล้อมนะหร
2: ือ
1: โรงงานหรือสถานที่ที่บริษัทนี้ถูกน้ำล้อมไปไหนไม่ได้อันนี้คือแจ้งตามจริงตามนี้ได้ทันที
2: ใช่ค่ะเป็นกรณีว่างานสุดวิสัยได้ 50% ของค่าจ้างค่ะระยะเวลาต่อครั้งก็คือไม่เกิน90 วัน
1: ถือเป็นวันหยุดงานอะไรไหมเนี่ย
2: คือเรานับรวมยาวเลยค่ะถ้าเกิดในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างก็คือเราประกันสังคมจ่ายให้ค่ะ
1: ครับทาง
2: อันนี้คือสิทธิประโยชน์ของกรณีว่างงานค่ะ
1: ครับประกันสังคมก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะท่านรองโฆษกมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เชิญเลยครับ
2: ค่ะก็เป็นความห่วงใยนะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ฝากดูแลตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของกรณีเลือกตั้งนะคะก็คาดว่านะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะอาจจะมีการเลื่อนก็ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามทางโซเชียลหรือว่าทางข่าวนะคะทีวีเดี๋ยวเราจะรีบประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มีมติออกมาค่ะก็ฝากติดตามข่าวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นพรุ่งนี้แล้วด้วยไม่กี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวเราจะเร่งประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะ
1: ส่งมาด่วนได้เลยครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะขยายให้เร็วที่สุดเลยนะครับ
2: วัน
1: น
2: ี้
1: ขอบคุณนะคุณวริดากองแก้วนะครับรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมครับที่ให้ข้อมูลกับ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: พี่น้องประกันตนนะกว่า10 ล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้ก็จะได้ช่วยกันติดตามนะครับและส่วนด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าท่านไปทำงานไม่ได้ในวันนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าบ้านน้ำล้อมนะด้วยเหตุที่ว่าที่สถานที่ทำงานน้ำล้อมก็ตามนะนี่จะเห็นภาพอย่างนี้เลยคือเดินทางไปไหนไม่ได้นี่ไปแจ้งได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะอันนี้เขาก็ทางประกันสังคมมาก็จะช่วยเหลือให้นะครับ 50% เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่คนที่มีประสบอุบัติเหตุเป็นได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้นะฮะไปโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประกันตนนะเข้ารักษาได้ทันทีเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นการรักษาช่วยให้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ประการระหว่างประกันสังคมช่วยเหลือท่านในทุกๆจุดนะฮะนี่สองจุดนะประเด็นนี้นะครับเรื่องของประกันสังคมเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบว่ามีการเลื่อนไปอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.วันนี้ครับจะมีความการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถมบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับสปสช.เขต13กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอต้อนรับนะครับท่านครับเรื่องของตอนนี้นะฮะกรุงเทพมหานครถ้าพูดตรงๆคือน้ำท่วมไปหมดเลยทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งทางคุณชัชชาตินะท่านผู้ว่ากทมนี่ก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะ50ทั้งพื้น50เขตเลยเนี่ยนะครับทีนี้มีหลายพื้นที่มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนี่ทางสปสช.นี่เขาจะมีการดำเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงนะครับเชิญครับ
3: ครับผมก็เบื้องต้นนำเรียนนะครับว่าทางสปช.กับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำงานค่อนใกล้ชิดกันนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็ชี้แจงว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่ต้องการไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่เขตได้นะครับหรือว่าท่านใดก็ตามที่ต้องการการดูแลฉุกเฉินเช่นต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถที่จะโทรทาง1669ได้นะครับวันนี้ก็มีการประสานช่วยกันนะครับว่าบางส่วนของเรื่องร้องเรียนที่เป็นการจัดการนะครับก็สามารถประสานเข้ามาทางสายด่วนหรือว่า Contact Center 1330ของสปช.ได้นะครับเราก็จะมีการส่งข้อมูลนะครับไปยังศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครนะครับในกรณีที่ท่านต้องการไปโรงพยาบาลด่วนหรือว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ต้องมีการขนก็พาผู้ป่วยย้ายออกมาจากบ้านนะครับเช่นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นต้นครับตอนนี้ก็มีการระดมสรรพกำลังในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยบริการต่างๆนะครับตอนนี้สำนักงานก็มีการตรวจสอบครับไปยังหน่วยปฐมภูมิใกล้บ้านนะครับบางส่วนในบางพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเนี่ยบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอาจจะมีการปิดให้บริการนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็มีการประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆว่าในช่วง 3-5 วันเนี่ยนะครับก็สามารถไปรับบริการในจุดบริการอื่นๆได้เช่นถ้าที่คลินิกปิดก็สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะครับในช่วง 3-5 วันนี้เพราะว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สำนักงานจะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับหน่วยบริการในพื้นที่นะครับก็เป็นการดูแลว่าจะไม่เป็นอุปสรรคครับสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการได้นะครับผม
1: ครับเพราะเพียงที่ผมได้รับการประสานงานเข้ามาเมื่อวานนี้นะฮะก็มีคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยติดเตียงด้วยแล้วก็น้ำยังไม่เข้าบ้านแต่เมื่อเช้านี้บอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้น้ำมันเข้าบ้านแล้วเข้าไปถึงเตียงที่เขานอนป่วยอยู่ในบ้านแล้วก็เลยมีการประสานงานเพิ่มเติมตรงนี้โชคดีหน่อยก็คือได้ช่วยได้พูดคุยประสานงานกับทางอพปลในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางอพปลในพื้นที่ที่ทางเขตทวีวัฒนาก็เข้าไปช่วยเหลือไอ้ตรงนี้คือลักษณะแบบนี้มันก็ไปอีกด้านนึงส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาจะต้องประสานงานไปหมายเลขไหน
3: ครับผม
1: 1330
3: เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ย1330นะครับทางสำนักงานเนี่ยเดิมมันมีอยู่ประมาณ600คู่สายนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีการเพิ่มศักยภาพในการรับปัญหาถ้าหากว่าสามารถจัดการได้ในเรื่องของหน่วยบริการอันนี้สปช.ก็จัดการเองแต่หากว่าเป็นกรณีไหนที่ต้องเข้าไปพาผู้ป่วยออกมาจากบ้านอะไรพวกนี้ครับจะมีการประสานกระทรวงเอราวัณแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครอาจจะรวมไปถึงการประสานรถสูงนะครับจากทางกองทัพซึ่งตอนนี้ได้ส่งไปประจำอยู่ที่เขตหลายเขตแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการประสานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางสปช.อย่างใกล้ชิดครับผม
1: ณตอนนี้มีการรายงานเข้ามาในพื้นที่ไหนที่ร้องขอเข้ามาเยอะไหมครับ
3: ตอนนี้พอดีเพิ่งประสานงานกันเมื่อเช้าครับแล้วก็ตอนก็เพิ่งจะได้ยอดเคสมาจำนวนหนึ่งครับอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าก็ตอนก็เลยเริ่มประชาสัมพันธ์ครับว่าจะแจ้งเข้ามา1330ว่า1669นี่ก็จะช่วยกันครับตอนนี้ครับ
1: ครับเพราะว่าที่ด้านหนึ่งก็คืออย่างที่จะพี่น้องทางด้านพื้นที่แถบชายขอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกก็ดีทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็ดีอาจจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมเยอะเลยแหละ
3: วันนี้ผมได้รับรายงานจากทางนนทบุรีด้วยเช่นเดียวกันทางพื้นที่เขต4ก็ตอนนี้ก็รวมกันอยู่ในกรุ๊ปครับจะมีทีมผู้บริหารแต่ละเขตเนี่ยก็ประจำอยู่ครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเพื่อที่จะประสานงานกันแล้วก็ช่วยกันดูว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: ครับซึ่งทางด้านนู้นนะฮะมันก็เชื่อมต่อกันพื้นที่เชื่อมต่อกันด้านนี้เราก็จะได้ช่วยเหลือกันฮะไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะฮะแต่หากว่าย้ำหมายเลขนี้เป็นหมายเลขหลักก่อนก็คือ1330ใช่ไหม
3: ครับสำหรับคำช่วยเหลือทางด้านปรึกษาเรื่องหน่วยบริการ
1: หน่วยบริการ
3: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแพทย์ฉุกเฉินก็โทร1669ครับ
1: ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับ
3: ครับผมก็เบื้องต้นต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้น้ำติ่งอยู่หน้าบ้านแล้วนะฮะก็ให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นโดยเร็วแต่ระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีความต้องการทางการแพทย์หรือว่าต้องการประสานเรื่องการช่วยเหลืออย่างไรก็อย่าลืม2หมายเลขสำคัญที่แจ้งไว้นะครับถ้าเป็นฉุกเฉินก็โทร1669นะครับส่วนทาง1330ก็ขยายกำลังบริการในการรับประเด็นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประสานพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างต่อเนื่องครับผมก็สแตนบายกันตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ได้ครับขอบคุณท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ธรรมบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เขต13ที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ ทางประกันสปสช.ก็ดีนะครับแต่ถ้าท่านฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าต้องการความช่วยเหลือนะนึกอะไรไม่ออกบอกมานี่ก็ได้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือหมายเลข022769717และ022769721ขอด่วนจะได้ช่วยกันประสานงานให้นะครับเอาล่ะท่านฟังครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมคุณวนิดากองแก้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับล่าสุดนะนี่เลยล่าสุดเลยนะครับเราได้รับรายงานมานะครับบอกว่าตอนนี้คือประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมคณะกรรมการมีมตินะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับนี่คนประมาณสัก10ล้านคนนะเขาจะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็คือวันที่11ตุลาคม2569นะครับย้ำนะครับว่าเลื่อนจากวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะลงกมติกันนะครับในวันพรุ่งนี้27เนี่ยเลื่อนไปจากวันที่27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็คือเป็นผู้ประกันตนนะครับเป็นผู้ประกันตนของประกันหลักประกันสุขประกันหลักประกันสังคมนะครับนะเป็นลูกจ้างแล้วมีทั้งนายจ้างมีทั้งลูกจ้างที่เขาจะใช้สิทธิ์กันนะครับนะย้ำนะครับว่าวันที่11ตุลาคม2569นะครับเป็นวันเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมได้เลื่อนไปนะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ามาติดตามกันนะตอนนี้ก็เปิดสายท่านผู้ฟังได้แจ้งข้อมูลเข้ามาได้ว่าท่านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องภาวะน้ำท่วมตรงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาครับ
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดเส้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองโรงความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ช่วงที่2ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากฝนที่ตกลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆจังหวัดเลยที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตกลงมาตั้งแต่ที่24 25นะครับวันที่26วันนี้ด้วยนะครับ3วันที่ผ่านมานี่300กว่ามิลลิเมตรละนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีประมาณสัก100มิลลิเมตรซึ่งทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับท่านบอกอย่างนี้บอกว่าดูจากสถานการณ์นะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา2วันก็คือ25 26กันยายนเนี่ยมันมากกว่า300มิลลิเมตรนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็ทาสภาพที่ฉายดูนะฮะภาพพื้นที่น้ำท่วมนะในพื้นที่ที่เคยแจ้งข้อมูลเข้าไปหลายหน่วยงานน่ะก็มีการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงต่างๆสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเพจก็ดีผ่านทาง SMS นะครับนะสถานการณ์ที่คาดการก็มีการคาดการรายวันนะครับเป็นเฉดสีต่างๆที่มองให้เห็นเป็นฉายภาพออกมาที่เห็นเลยนะทั้งสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเป็นความเข้มของฝนเนี่ยท่านผู้ฟังครับทีนี้บอกว่ามีการมองว่าหลังจากนี้นะ26กันยายนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือค่ำวันนี้ไปแล้วเนี่ยพื้นที่จะได้รับผลกระทบต่อไปคือภาคตะวันตกนะโซนตะวันตกเลยก็คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่น้องกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรเนี่ยนะครับพี่น้องทางด้านนี้ช่วยกันติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าคาดว่าฝนเนี่ยจะตกหนักนะก็ตกไปในพื้นที่ตั้งแต่26 27นะครับนะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆนะฮะพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับปริมาณฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงตามลำดับนะฮะโดยจะเข้าสู่ภาวะนะเริ่มปกติก็คือ27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตอนตกนะครับซึ่งตั้งแต่28กันยายนจึงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งแล้ววันที่28นะก็จะสู่ภาวะปกติแต่พื้นที่โซนตะวันตกนะฮะวันนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปข้อมูลแล้วนะก็กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะมีการวางแผนในการเดินทางด้วยในการที่จะแผนการป้องกันด้วยว่าสถานการณ์น้ำที่รอระบายก็ดีในพื้นที่น้ำที่กำลังไหลเข้ามาก็ดีนะจะต้องช่วยกันนะครับสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับวันนี้กรมชลประทานแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่าจะมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1,850 นะเซนติเมตรนะครับเขาบอกว่าจะมีลูกบาศก์นะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะก็คือจะมีพื้นที่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำก็คือน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลใกล้ชิดจากจังหวัดต่างๆใกล้เคียงด้วยนะแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์ถ้าก็คือยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์แบบมหาอุทกภัยในปี2554แบบนั้นน่ะไม่มีแน่นอนนะครับสัญญาณต่างๆมันไม่น่าจะทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้นะฮะพี่น้องทางกรุงเทพมหานครทางปริมณฑลนะครับหรือที่รับฟังอยู่นะก็ต้องมั่นใจนะข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ติดตามแล้วก็รายงานให้เป็นระยะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้นะดังนั้นกรุงเทพมหานครรัฐาประสานงานในทุกพื้นที่ครับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินการนะครับส่วนทางด้านนี้บอกว่าทางพื้นที่เนี่ยนะครับใครที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมคลองริมแม่น้ำต่างๆก็ต้องเตรียมนะฮะถ้าต้องเตรียมต้องมาว่าท่านมีรถเนี่ยท่านเอารถออกไปได้เลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานและ2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีนำรถออกไปตั้งแต่2วันแล้วนะครับแล้วพร้อมวันนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาให้ไปเปิดเป็นพื้นที่จอดรถนะครับนะจอดรถได้ฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างรฟม.เนี่ยนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนะการรถไฟขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็เปิดพื้นที่ทั้ง MRT สายสีน้ำเงินนะครับเขาเปิดอาคารจอดรถนะนี่พื้นที่สถานีลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวแล้วก็สถานีหลัก2นะครับใครอยู่ใกล้ๆก็เข้าไปจอดได้ MRT สายสีม่วงนะครับอาคารจอดรถนะมีสถานีคลองบางไผ่นะครับสถานีแยกบางใหญ่นะครับสถานีบางรักน้อยท่าอิฐนะแล้วก็ที่สถานีนนทบุรี1เห็นไหมแยกกันพื้นที่ตรงนี้ลุ่มต่ำทั้งนั้นเลยนะพื้นที่แบบไม่ใช่ลุ่มต่ำถึงขนาดนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับส่วนพื้นที่ถนนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นนี้นะครับก็จะมีแถวๆตลอดแนวนี้อาจจะมีอาคารจอดรถสถานีแยกคอปอไงเนี่ยตอนนี้โซนทางใกล้ๆกับฐานอากาศนะครับแล้วก็การจอดรถที่สถานีคูคตนะทางด้านนี้ครับส่วนที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับก็มีอาคารจอดรถก็คือสถานีคลองบ้านม้านะครับเขาจัดพื้นที่จอดรถไว้ให้นะทางด้านของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับเปิดพื้นที่จอดรถไว้ชั้นดีนะครับชั้น3นะชั้น3ชั้น4นะครับรองรับได้ประมาณสัก300คันนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพัฒนาก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีนะครับที่ศูนย์การค้านะครับเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับเขาให้บริการนะครับนะเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเขาเปิดให้บริการคือเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็เปิดให้จอดรถฟรีด้วยนะครับในขณะที่เดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะครับก็ทุกสาขาเลยรวมถึงที่นครราชสีมาด้วยเดอะมอลล์โคราชนะครับก็เปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถยนต์ฟรีนะครับเพื่อช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดพื้นที่ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลายพื้นที่นะครับที่เข้าไปที่จอดรถและอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะท่านตั้งใจเย็นๆนะครับเพราะรถมันติดชะลอตัวไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดแล้วก็ให้บริการจอดรถฟรีแต่ท่านสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงขอให้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับท่านนะไม่ใช่ไปอยู่ที่นึงแล้วไปจอดไกลๆนะมันการเดินทางก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันมีเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่แม่27เส้นทางตรงนี้นะครับน้ำท่วมขังตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยผ่านเลยเส้นทาง27เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับบริเวณที่สะพานวัดแสนสุขเนี่ยฮะมินบุรีสะพานวัดแสนสุขนี่บอกว่าน้ำเยอะนะนะครับถนนวิภาวดีช่วงไหนช่วงจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีน้ำระดับน้ำสูงนะครับถนนลาดพร้าวนะครับแยกรัชดาลาดพร้าววังทองหลางนะครับบางกะปินะลาดพร้าว101 103ถึง130นะฮะอันนี้ก็สูงเหมือนกันในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับ5แยกลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับบางบัวหลัก4สะพานใหม่นะตรงนี้ก็สูงระดับน้ำสูงนะครับในขณะที่ลาดกระบังนะครับถนนลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับลาดกระบังตรงนี้ก็น้ำท่วมขังนะครับถนนรัชดาภิเษกนี่ครับโอ้พระราม9นะครับห้วยขวางแยกลาดพร้าวรัชโยธินตรงนี้มีน้ำท่วมขังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้นะตรงจุดที่หลัก4ถึงทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้น้ำท่วมขังครับถนนรามคำแหงนะครับจุดที่ระดับน้ำสูงก็คือหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับบางกะปิสะพานสูงมินบุรีด้านนี้ระดับน้ำสูงด้วยนะถนนศรีนครินทร์นะครับบางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนนะครับบางนานะครับนี่เขตบางกะปิเขตสวนหลวงประเวศพื้นที่เกี่ยวข้องนะครับปิดการปิดถนนช่วงหัวหมากด้วยนะครับแล้วก็ถนนพัฒนาการนี่ปิดถนนหลายจุดทีเดียวตลอดแนวนะครับถนนดินแดงนะครับจุด3แยกดินแดงนะครับมุ่งหน้าแยกอโศกดินแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนงามวงวานนะครับ เดอะมอลล์งามวงวานถึงแยกเกษตรนะอันนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นด้วยในขณะที่ถนนเพลินจิตนะถนนเพลินจิตก็จะมีตรงจุดชิดลมเพลินจิตนานาตรงจุดนี้นะครับนะมีเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นนะครับถนนอ่อนนุชนะครับสุขุมวิท77ตรงนี้นะครับเป็นอ่อนนุช17มุ่งหน้าแยกศรีนครินทร์แล้วก็ไปประเวศนะครับด้านนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตรงแยกมักกะสันอโศกนะครับแยกทองหล่อเอกมัยนะครับปิดถนนหลายจุดทีเดียวนะถนนพระราม4นะครับช่วงแยกพระโขนงนะครับตรงด้านนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสูงนะครับเอาละท่านฟังครับยังมีอีกหลายเส้นทางนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนยังสอบถามว่าขสมกเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยตอนนี้เขาให้เดินรถอยู่หรือเปล่าหรือว่าบอกว่าระดับน้ำสูงแล้วไม่สามารถจะเดินรถได้เรื่องนี้ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอความกรุณาไปยังท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
11: ครับครับสวัสดีครับ
1: ท่านผอ.ครับณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับเส้นทางในขสมกที่ให้บริการอยู่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรและเปิดเส้นทางให้บริการอย่างไรครับเชิญครับ
11: ครับอย่างนี้ครับก็จากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เลย
1: ครับ
11: ซึ่งถ้าดูกันจริงๆก็คือคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด
1: ครับ
11: ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางของขสมกเกือบทั้งหมดนะครับ
1: คร
11: ับซึ่งของขสมกเราเองเนี่ยเราจะมีรถร้อนกับรถแอร์
1: ครับ
11: ซึ่งถ้าเรายังจำตอนปี54ได้2554เนี่ยทางรถร้อนของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนได
1: ้
11: นะฮะซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารถครีมแดงของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพระเอกของการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของรถเมล์ครีมแดงเราเนี่ยจะสามารถลุยน้ำได้สูงสุดประมาณ80เซนติเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบางเส้นทางมันสูงกว่านั้นนะฮะคือระดับน้ำมันลึกกว่านั้นเช่นตรงโซนลำสาลีเส้นลาดพร้าวอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยจะหลักสี่อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยรถเมล์ครีมแดงเราจะเข้าไม่ได
1: ้
11: พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับกับท่านสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติเนี่ยท่านก็สั่งการเป็นนโยบายมาเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยประชาชนเดือดร้อนแน่นอนก็คงจะแล้วก็ท่านก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดรถใหญ่นะฮะที่สามารถเข้าในระดับน้ำลึกตรงนั้นเนี่ยมาช่วยกับทางขสมกในการวิ่งรับกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับทางขสมกเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเราวิ่งอยู่ประมาณ 40-50% ของจำนวนรถเมล์ทั้งหมด
1: ร
11: ถเมล์ทั้งหมดเรามีประมาณ 2,800 เนาะเราก็วิ่งวันนี้อยู่ประมาณ 1,200 กว่าคันเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนเอารถแอร์ที่ว่ามันเป็นชั้นต่ำเนี่ยออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถจะลุยน้ำได้เยอะเท่าไหร่

0: ในช่วงปกตินะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆรถร้อนเนี่ยพยายามเอารถไปถึงไปช่วยเต็มที่เลยตรงไหนที่เคยไปได้ไปเคยที่รถแอร์ไปนะรถแอร์ไปไม่ได้รถร้อนจะไปช่วยแล้วก็จะไปช่วยเสริม
0: ไปช่วย
1: นะฮะ
0: แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนเนี่ยอยากจะประสงค์ให้เราไปรับหรือว่าติดค้างอยู่บนเส้นทางการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถแจ้งมาอย่างไลน์ OA ของขสมกได้
1: อ๋อแจ้งมา
0: ก็แจ้ง PMTA ครับก็เข้าไปในไลน์นะฮะแล้วก็ไปเซิร์ชหาคำว่าแอด PMTA ก็คือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของกสมกแล้วก็สามารถแจ้งได้ว่าตอนนี้รอรถเมล์นานแค่ไหนยังไงตอนนี้ติดอยู่ในชุมชนซึ่งไม่สามารถออกมาได้แล้วทางกสมกเองเนี่ยจะรีบติดต่อประสานงานไปแล้วก็ให้รถเมล์ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดตรงนั้นนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้
1: โอ้เยี่ยมจริงๆแบบนี้ถือว่าเป็นการบริการให้พี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์นะครับและเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะว่าขสมกบริการได้เต็มที่มีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับท่านครับ
0: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ครับว่าในการเดินทางไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งการเคร่งครัดครับว่าทุกหน่วยต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นการเดินทางโดยรถเมล์เนี่ยก็ท่านแจ้งมาอย่างขสมกเราได้เลยนะครับถ้าสายด่วนก็คือ1348ส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นช่องทางที่ถนัดไม่น้อยกว่ากันก็คือ LINE OA นะครับก็คือแอด BMK ที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้ครับ
1: ได้ครับ
0: ก็สิ่งใดที่เราทำได้เราทำให้เต็มที่แน่นอนครับ
1: ครับและหากว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดพี่น้องประชาชนนะครับติดต่อกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแทนทีเลยนะเรายินดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านผอ.นะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับ
1: ท่านดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับขสมก.ที่ย้ำว่าเส้นทางต่างๆที่ให้บริการอยู่ยังวิ่งเหมือนเดิมเพียงแต่นำรถแอร์เนี่ยที่วิ่งลุยไปไม่ได้เนี่ยออกมาก่อนและเอารถร้อนเข้าไปเสริมไปช่วยนะครับอาจจะช้าหน่อยอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามีให้บริการแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีรถนะรถสูงนะจากทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาเสริมให้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการบริการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่นะครับในพื้นที่ต่างๆและถ้าหากว่าท่านต้องการขอความช่วยเหลือก็มาได้เหมือนกันนะครับนะสายด่วน1348นะครับหรือว่าใส่แอดนะใครมีข้อมูลทางเป็น LINE ก็ใส่ข้อมูลใส่แอดข้างหน้าก่อนก็เหมือนตัว A นะแล้วตัว BMTAนะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้ก็เป็นLINE OA นะครับที่จะให้บริการทางขสมก.ยินดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่จะให้ทางท่านฟังนะครับที่ใช้บริการขสมก.เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับย้ำเพิ่มเติมนะครับถนนในหลายพื้นที่ที่ยังผลกระทบนะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถนนประดิษฐ์บำรุงธรรมนะครับบอกไว้เลยบอกว่าตรงเรียบด่วนรามอินทรานี่ยังมีผลกระทบอยู่นะครับน้ำยังคงเป็นปัญหาอโศกดินแดงนี่ยังหนักอยู่เลยนะครับดินแดงเพชรบุรีนะครับสุขุมวิทบางนาอุดมสุขนะถนนศรีนครินทร์นะพญาถนนศรีอยุธยานะครับถนนศรีอยุธยาก็คือเส้นพญาไทดุสิตนะเส้นนี้นะครับหนักขึ้นเพราะว่ามันพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถนนพระราม9เนี่ยนะครับแยกพระราม9เซ็นทรัลพระราม9 RCA ย่านนี้ตรงนั้นเป็นฝนตกมาในน้ำท่วมฟุตบาทเลยนะครับถนนสีหบุรานุกิจนะครับก็คือย่านตลาดมินบุรีแยกมินบุรีนะครับถนนพหลโยธินช่วงด้านในตรงด้านพื้นที่สะพานควายอารีย์ตรงนี้นะครับนะตรงด้านนี้ก็เป็นเหมือนเป็นระดับต่ำกว่าหน่อยนึงนะครับก็เลยทำให้เป็นหย่อมความเรียกว่าเป็นหลุมไม่ใช่เป็นหลุมอะเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งกระทะเลยตรงด้านนั้นนะฮะอีกด้านนึงก็คือตรงหน้าททบ5นะฮะเกือบถึงแล้วฮะตรงนั้นก็เป็นแอ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยบอกว่าตรงไหนที่เป็นแอ่งโชคดีฮะความผมมาก็จะเห็นว่าทางพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ก็ดีช่วยฮะเขาช่วยทางพี่ๆตำรวจนะพี่ๆตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ก็จะมาบอกว่าตรงนี้นะไปไม่ได้ตรงนี้ก็บอกไปเนี่ยนะฮะน้ำใจคนไทยนะอยู่ตรงไหนก็มีเยอะทีเดียวนะครับถนนรามอินทราต้องระวังหน่อยนะครับจงย่านอนุสาวรีย์บางเขนนะครับรามอินทรากม.4ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรานะครับและก็รวมถึงด้านนี้ครับ

0: ด้านถนนราชวิถีนะฮะที่มีผลอยู่ก็คือถนนย่านใกล้ๆคืออนุสาวรีย์ดุสิตนะเส้นด้านนี้แล้วก็ถนนเอกชัยช่วงสั้นๆนะใกล้ๆกับวัดกำแพงนะครับนะแล้วก็ที่ถนนพระราม2ครับนะแถวๆโลตัสพระราม2นะครับนะที่ศรีนครินทร์ที่น่าเป็นห่วงอยู่ที่ผมบอกไว้ก็คือทางด้านนี้ครับนะก็คือที่บางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนบางนานะด้านนี้อย่างที่ได้เรียนไปทั้งหมด27เส้นทางนะครับนะท่านที่อยู่ในตลอดเส้นทางนี้ก็แจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะครับว่าท่านยังติดขัดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาการเดินทางอย่างไรได้นะครับมาตรงนี้เลยพูดถึงการเดินทางนะครับนะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ขอความกรุณาไปทางดร.ขาครับนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ของเรากรณีที่รถเรามีปัญหาขับรถลุยฝนลุยน้ำท่วมต่างๆนะครับคุณธีระเมธธีระชวันพงศ์นะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมหมอดร.คาครับพิธีกรรายการดร.คาช่องวัน21ครับ
0: ครับอยู่กับผม
1: วันสามเอ็ดขอโทษทีวันสามเอ็ดตื่นคือแบบโอ้โหน้ำท่วมช่วยคนจนเรียกว่าโอ้ย
0: ทุกพื้นที่ครับท่าน
1: ครับ
0: ดร.คาครับณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้รถคนตอนนี้นะฮะมีทั้งรถที่จมน้ำรถที่อยู่ในน้ำรถที่กำลังขับอยู่และรถที่จอดอยู่เอ๊ะนี่เราจะทำยังไงมีคำแนะนำอะไรเบื้องต้นกันยังไงดีครับ
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดับก็ต้องดับไปตอนเนี้ยเพราะว่าเป็นเหตุวิกฤตมากที่รถสไลด์บางคันเขาไม่กล้าเข้าไปรับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าคือมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางทีสูงขึ้นเนี่ยแต
0: ่
1: ว่าก็อย่างเก่งก็ไม่เกิน 3,000 5,000
0: ครับ
1: บางเจ้านะฮะรถสไลด์ฉวยโอกาสขึ้นแต่ว่าบางเจ้าเขาก็มีจรรยาบรรณของวิชาชีพเขาก็พันกว่าบาท 2,000 นะครับตรงนี้นี่ต้องระวังดีๆนะครับส่วนรถสไลด์ที่บางจุดเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าการซ่อมรถสไลด์เนี่ยมันแพงมาก
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยนะอันนี้รถที่เสียก็จอดไว้ตรงนั้นแหละครับคงจะทำอะไรไม่ได้
0: กรณีรถที่จอดไว้อยู่แล้วก็น้ำเข้ามาท่วมถึงระดับ
1: เบาะนั่ง
0: อย่างเงี้ยเนี่ยไออย่างงี้คือยังไม่สตาร์ทรถไม่ก็ไว้อย่างนั้นแหละนะ
1: ก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนครับเอาไว้อย่างนั้นก่อนเอาตัวรอดไปก่อนดีกว่าร
0: อให้น้ำรถไปก่อน
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่รถสไลด์ก็เข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ารถสไลด์เข้าได้ก็ควรที่จะยกไปเลย
0: ครับ
1: ไปให้ช่างเขาได้มีการรื้อนะครับแล้วก็ถอดล้างความสะอาดอย่าเพิ่งใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาด
0: นี่ไงทำไมหลายคน
1: อย่าง
0: นี
1: ่ครับ
0: ปฏิบัติหลักปฏิบัติคนจะทำยังไงดีท่านด็อกเตอร์ช่วยอธิบาย
1: ปฏิบัติหลักเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยนะเอาเรื่องของตัวที่ลุยน้ำนะฮะเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็คือก็จะมีน้ำแฉะอยู่ที่เท้าก็แสดงว่าน้ำเข้ารถแล้วเข้าพรมแล้วนะครับอันนี้ถ้าท่วมเกินครึ่งล้อไปก็มีโอกาสเข้าที่พรมแน่นอน
0: อ
1: ันนี้ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับจะต้องห้ามใช้เป็นขาดไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยหรือว่าจะเป็นปรับเบาะหรือว่าจะเป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกอะไรพวกนี
0: ้
1: ถ้ารถวิ่งได้ก็วิ่งไปก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าข้างหลังก็ไล่ตูดมาอันเนี้ยตรงนี้ครับก็คือห้ามใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดเราใช้ระบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยในเรื่องของความชื้นอันนี้แหละจะทำให้เรื่องปัญหาพวกกล่องต่างๆที่อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็พวกที่เป็นคอนโทรลต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำงานและช็อตได
0: ้
1: นะครับมีโอกาสดับได
0: ้
1: นะครับตรงนี้ในเรื่องตรงนี้คือเรื่องสำคัญเลยครับคือห้ามแตะระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องหัวใจหลัก
0: ครับรักขับรถที่จะลุยน้ำมันสุดวิสัยมันไม่ไปไม่ได้มันต้องลุยน้ำผ่านขนาดเขาเปิด
1: ขนาด
0: คนป
1: ิ
0: ดแอร์เลยไม่เลย
1: อันดับแรกเลยก็ต้องปิดแอร์ครับ
0: ปิดแอร์เลย
1: นี่คือต้องปรับต้องปิดแอร์ก่อนแล้วก็คันเร่งนะห้ามเติมเลยปล่อยไหลไป
0: ครับ
1: กับตรงนี้นะครับห้ามเติมคันเร่งห้ามเหยียบคันเร่งรถบางคันเนี่ยใช้ฟรีคาร์ทลม
0: ครับ
1: นะครับก็ยังเป็นรถปี2000เศษ2,500 อะไรพวกเนี้ยหรือ 2,000 ลงไปเนี่ยพวกนี้จะใช้ฟรีคัพพัดลมมันก็จะปั่นน้ำนะฮะวิทย์เข้ามาหาเครื่องก็จะทำใ ตัวเครื่องยนต์นั้นโดนถ้าเป็นเครื่องยนต์บินตินนะครับมีโอกาสที่จะลงกาวไฟลงกาวไฟปักหัวเทียมปักคอยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ดับได
0: ้
1: หรือสะดุดนะครับก็ห้ามแตะคันเร่งนะครับก็เป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยปี2015ขึ้นมาพวกนี้ก็ต้องปิดแอร์เหมือนกัน
0: คร
1: ับ แล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับเขาจะหยุดทำงานนะเพราะว่าไม่ร้อนอยู่แล้วครับตรงนี
0: ้ครับ
1: นะตัวเราในรถอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันหล่อเย็นอยู
0: ่ครับ
1: นะครับอันนี้คือระดับแรกเลยคือปิดแอร
0: ์
1: นะครับต้องปิดแอร์นะครับก็ห้ามเลยต้องห้ามเปิดเป็นอากาศถ้าเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดช็อตของระบบไฟฟ้าได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนช็อตได
0: ้ได้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ฟังข้อมูลตรงนี้สามารถติดตามดร.คาได้จุดไหนตอนไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับสั้นๆครับ
1: ครับก็มีถามตอบสดด้วยใช่ไหมอันนี
0: ้ครับในตอนนี้จะฝากถึงผู้ฟังอะไรยังไงเชิญเลยครับ
1: อ๋อครับก็จริงแล้วก็ตอนที่รถน้ำยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็อย่าประมาทนะฮะเพราะว่ากรมอุตุก็ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับตรงนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศตรงนี้ก็ควรที่จะลดไปไว้บ้านญาติได้ก็ไว้บ้านญาตินะครับหรือสถานที่บางสถานที่เขาให้มีที่จอดฟรีก็เอาขึ้นไปจอดดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได
0: ้ได้ครับได้ครับ
1: นะครับตรงนี
0: ้ก็ถือว่า
1: เป็นเรื่อง
0: ครับขอบคุณดร.คานะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ป้องกันเกี่ยวเรื่องการขับรถลุยน้ำอย่างปลอดภัยขอบคุณมากครับท่านครับ
1: ครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคร
0: ับท่านผู้ฟังครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีจะรับใช้ท่านผู้ฟังนะครับตลอดไปนะวันพุธถึงวันอาทิตย์เลยวันพรุ่งนี้ก็ได้ติดตามความคืบหน้ากันเราจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุแนวโน้มปริมาณฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเริ่มลดลงเหลือฝนปานกลางสลับเบาโดยคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
5: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยว่าในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเขตหนองจอกและลาดกระบังเนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่นครนายกไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางประกงขณะที่น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหานิตยาคุณสิมรายงาน
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 ซมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับประมาณหน้าแข้งหรือราว 20-30 ซมแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปบ้างแล้วแต่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มกลับมาสัญจรได้แต่ยังมีบางช่องทางในการจราจรที่ยังปิดอยู่เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายยังคงประสบปัญหารถดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องยนต์โดยนายอัมพลอัครพิทักษ์ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์บอกเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปส่งของที่ซอยโชคชัย4แต่กลับต้องพบว่าบางช่วงของถนนพหลโยธินมีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าจนรถจักรยานยนต์เกือบล้มจึงต้องจอดพักเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลง ก่อนจะเดินทางต่อพร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางสัญจรโปรดศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและเส้นทางที่สามารถใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางชาวนันมาลีรายงานจาก5แยกลาดพร้าว
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คือคุณสมจิตจงจอหออดีตนักมวยทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนะคะซึ่งก็ได้บันทึกคลิปเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ฝนตกตลอดทั้งคืนค่ะส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่เขาใหญ่นั้นไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: มาดูน้ำครับตื่นเช้ามาก็ต้องรีบมาดูครับเพราะว่าตกอกตกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะฝนตกทั้งคืนผมก็กังวลอยู่ว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้จากเมื่อวานนะท่านผู้ชมที่ผมบอกไปว่ามันอยู่ด้านล่างเลยนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1เมตรนะฮะ1เมตรจะเลยขอบปูนตรงนี้ฮะไหลไปจากเขาใหญ่แล้วด้านหลังนี้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำตะคองซึ่งตรงนี้ครับเป็นทางน้ำที่น้ำเคยพัดมาแล้วโดนกำแพงที่เป็นเหล็กตัวนี้เป็นกำแพงครับโดนน้ำพัดพังพังเลยนะฮะพังเลย
5: ก็ขอให้ผ่านพ้นพายุนี้ไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพก็หนักหนาสาหัสทุกที่อ่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหดูครับมวลน้ำไปแล้วครับถึงนู่นแล้วนี่คือมวลน้ำที่ตกหนักมากนะฮะอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับฝากถึงทุกคนด้วยตอนนี้น้ำเยอะจริงๆไหลแรงด้วยนะที่สำคัญเยอะแล้วไหลแรง
3: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะแม้ว่าน้ำเนี่ยจะยังไม่ล้นตลิ่งเข้ามาท่วมถนนค่ะแต่ว่ามาค่อนข้างแรงแล้วก็เร็วเพราะฉะนั้นค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าอาจจะไหลเข้าท่วมถนนได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะว่าอย่างถนนบางเส้นเองค่ะก็มีน้ำไหลเข้าท่วมแล้วอย่างที่หมู่บ้านบุกระเฉดหมู่ที่3ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เนี่ยน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็เริ่มขยายเป็นวงกว้างด้วยหน่วยงานเองนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมทางน้ำเฝ้าระวังระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมโดยเฉพาะช่วงที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งซึ่งประกาศไปตั้งแต่ในช่วงวันที่26นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยค่ะ
6: ครับทางคุณสมจิตจงซอจอหอนะครับก็คือบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพี่จุบจิตนี่ก็โพสต์ในเฟซบุ๊กของตัวเองด้วยนะครับบอกว่าติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงทั้งคืนแล้วนะครับเลยนำคลิปมาเผยแพร่นะครับขอบคุณคลิปนะครับจากคุณสมจิตจงจอหอด้วยนะครับที่เพจมาจากเฟซบุ๊กนะครับเอาไปดูอีกพื้นที่คุณผู้ชมคุณณัฐวันที่บุรีรัมย์ที่นั่นก็ฝนตกหนักเช่นเดียวกันน้ำสะสมปริมาณมากนะครับไหลหลากมาจากสุรินทร์และฝนสะสมในพื้นที่ครับท่วมพื้นที่4ตำบลนะครับในอำเภอประโคนชัยรวม25หมู่บ้านครับทางกองทัพโดยกำลังพลจากค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมนะครับในพื้นที่เกือบ1เมตรเลยนะครับระดับน้ำสูงช่วยขนของชาวบ้านขึ้นที่สูงแล้วก็รื้อถอนเศษวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลครับทหารจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำโดยพันโทจากกฤษฎ์ปิยสุภฤกษ์ผู้บังคับกอง องพันครับร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและผู้นำชุมชนไปช่วยประชาชนในพื้นที่บ้านสุขสำราญหมู่ที่10ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยครับไปขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงครับเพราะว่าน้ำที่นั่นเนี่ยท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วฝ่าย20หลังบางจุดพบว่าน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเหมือนกันนะครับรวมทั้งช่วยเคลียร์เส้นทางน้ำหรือเอาวัชพืชและสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือสะพานข้ามลำห้วยคูคลองหลายแห่งนะครับพบว่าน้ำท่วมคอสะพานและมีเศษวัชพืชสิ่งปฏิกูลหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่ค่อนข้างมากพื้นที่อำเภอประโคนชัยเนี่ยนอกจากที่ตำบลหนองบอนแล้วคุณผู้ชมครับยังมีอีก3ตำบล นะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับคือตำบลจระเข้มากตำบลเขาคอกและตำบลโคกย่างรวมทั้งหมดเนี่ยกว่า20หมู่บ้านแล้วนะครับส่วนหนึ่งมาจากฝนที่ตกสะสมและส่วนหนึ่งเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์และบางส่วนก็เป็นน้ำที่ไหลไปจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
3: จากทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคุณสัตตคุณเดี๋ยวเราขยับมาดูทางภาคกลางกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก่อนใครเลยแล้วก็อยู่ค่อนข้างนานด้วยนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งสั่งทุกหน่วยงานนะคะให้ดำเนินการเชิงรุกบริหารจัดการน้ำให้เกิดเอกภาพรวมถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนั่นเองค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมลดผลกระทบต่อประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงติดตามการป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นที่วัดชัยวัฒนารามนะคะซึ่งทางด้านของกรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์เหล็กป้องกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนวบังเกอร์ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันค่ะโดยมีระยะทางประมาณ120เมตรเพื่อที่จะป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่พื้นที่สำคัญภายในวัดค่ะนายเอกนิติได้ระบุนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีทั้งมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขานั้นเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยึดความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมทั้งเน้นในเรื่องของการป้องกันเอาไว้ก่อนและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะยังได้เน้นย้ำให้เร่งบริหารจัดการและผันน้ำออกด้านข้างรวมไปถึงใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะพร้อมทั้งเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำทุกพื้นที่ไม่ให้มวลน้ำไหลสมทบจนเพิ่มผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
7: จะผันน้ำออกข้างๆนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไปสมทบทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงมาลงดูพื้นที่โดยด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณทางท่านรัฐมนตรี2ท่านแล้วก็ทางปภ.ที่มาช่วยนะครับผมให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนที่จะเดือดร้อนท่านผู้ว่าตอนนี้ก็ได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะครับส่วนน้ำที่จะเข้ามาเราพยายามจะกระจายออกเพื่อไม่ให้ไปสมทบ ให้ประชาชนทางปลายน้ำเนี่ยถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมบริหารจัดการนะครับ
8: จะมีการระบายน้ำเข้าทุ่งตอนไหน
7: ครับก็นี่เดี๋ยวจะไปดูที่ต่อไปเลยครับก็ต้องพอน้ำถักทางเหนือพอเริ่มมาต้องระบายเข้าทุ่งเลยนะครับก็วันนี้ได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีซึ่งทั้งที่สุพรรณและอ่างทองเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งเพราะว่าชาวบ้านเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวจะระบายออกนะครับ
8: วันนี้มาก็ทำอะไรบ้างคร
7: ับ ก็วันนี้มาดูสถานการณ์จริงที่หน้างานแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่พื้นที่นะครับไปดูที่ประชาชนแล้วก็คนที่เดือดร้อนด้วยครับ
6: ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับครับดำเนินการในเชิงรุกบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันครับพร้อมทั้งเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกครับโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
3: ค่ะก็เตรียมพร้อมสรรพกำลังทุกด้านเลยนะคะทั้งเครื่องจักรแล้วก็กำลังคนค่ะซึ่งทางเฉพาะจังหวัดของพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยนะคะก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วใน5อำเภอ64ตำบลพร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการป้องกันทั้งชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรโบราณสถานและพื้นที่อุตสาหกรรมตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือและอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
6: คุณผู้ชมคุณณัฐวรรณครับถ้าเราดูภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านรองนายกเอกนิติลงพื้นที่อยุธยาที่วัดชัยวัฒนารามวัดกระตราธิราชสังเกตได้ว่าจะมีบังเกอร์เหล็กขนาดใหญ่สำหรับป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3: สีดำ
6: ถ้าเป็นที่เราจะเห็นนะครับตลอดฝั่งบังเกอร์นี้คุณผู้ชมสูงประมาณเกือบ2เมตรนะครับก่อนหน้านี้กรมศิลปากรวัดทหารและหลายหน่วยงานได้ยกแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพื้นที่สำคัญนะครับหลังจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปดูที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารครับที่อยุธยาครับวันนี้เป็นพระและสามเณรนะครับรวมถึงทหารได้ช่วยกันยกบังเกอร์แผ่นเหล็กขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำฝนและการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณ
3: ค่ะ
6: เจ้าบังเกอร์ป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณวัดกษัตราธิราชอย่างที่บอกสักครู่ครับสูงเกือบ2เมตรและก็ยาวประมาณ120เมตรนะครับพร้อมกับทดสอบเครื่องสูบน้ำ2เครื่องด้วยเพื่อรับมือกรณีน้ำซึมเข้าพื้นที่วัดเช่นเดียวกับวัดชัยวัฒนารามครับจุดที่ท่านรองนายกไปเมื่อสักครู่เช่นเดียวกันโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงนั่นแหละจุดนี้เนี่ยกรมศิลปากรได้ยกแนวบังเกอร์สูงเกือบ2เมตรเช่นกันนะครับตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรครับพร้อมทั้งเสริมผ้าใบกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเที่ยวชมวัดชัยวัฒนารามได้ตามปกตินะครับน้ำไม่ได้ท่วมโบราณสถานนะครับบังเกอร์หรือว่าแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ป้องกันน้ำท่วมวัดและโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมครับคุณณัฐวรรณ
3: ค่ะ
6: เขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะพิเศษแบบถาวร นะครับบังเกอร์แบบนี้เนี่ยเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมแบบสำเร็จรูปนะครับติดตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาระบบลักษณะนี้ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานครับโดยมีการใช้งานมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554สามารถถอดเก็บและติดตั้งตามสถานการณ์ได้นะครับเช่นติดตั้งที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารวัดพนัญเชิงวรวิหารและบริเวณเจดีย์ศรีสุริโยไทยซึ่งทุกแห่งที่เอ่ยมานี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
3: ถ้าเกิดใครเคยได้ไปนะคะอย่างที่คุณสัตตคุณบอก
6: เ
3: วลาช่วงที่น้ำหลากฤดูน้ำหลากหรือว่ามีน้ำค่อนข้างมากเนี่ยทางวัดเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการตั้งบังเกอร์อันนี้ขึ้นมาแต่ช่วงไหนที่เป็นสถานการณ์ปกติเขาก็จะสามารถยกออกไปได้เหมือนกัน
6: ถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่าคล้ายๆอยู่ใต้ฟุตบาท
3: ค่ะ
6: ฟุตบาทที่สามารถเปิดขึ้นได้แล้วก็บังเกอร์เหล็กเนี่ยสูงก็เกือบ2เมตรสามารถงัดขึ้นได้พอเวลาถึงน้ำหลากทางวัดก็ดีเจ้าหน้าที่กรมศิลป์ก็ดีแล้วก็ทหารกำลังทหารสำคัญมากเพราะต้องใช้แรงงัดบังเกอร์เหล็กตรงนี้เลยครับมาป้องกันริมน้ำวัดแต่ละแห่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือจะมีบังเกอร์นี้กั้นไว
3: ้
6: รับน้ำได้ในทุกๆปีที่ผ่านมาหลังจากปี54
3: ซึ่งนอกจากบังเกอร์แล้วนะคะเท่าที่เห็นเคยไปลงพื้นที่ทำข่าวเหมือนกันค่ะคุณสัตตคุณก็จะมีการใช้กระสอบทรายเนี่ยกั้นด้วยอีกชั้นนึงเรียกได้ว่าคือป้องกันกันอย่างเต็มกำลังเลยเพื่อไม่ให้โบราณสถานเนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเลยค่ะว่าคุณผู้ชมคะในช่วงที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังกันแบบนี้หนึ่งในหน่วยงานสำคัญค่ะที่จะแจ้งเตือนแล้วก็บอกเราให้รู้ก่อนเลยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนั่นก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองนะคะซึ่งทางปภ.เองค่ะก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลบรอดแคสต์ว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 2 โมงที่ผ่านมานะคะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะดังนั้นค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำรีบยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งหากว่าต้องการความช่วยเหลือก็ให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนได้ทันทีค่ะ
6: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่อุทัยธานีที่นั่นน้ำในแม่น้ำสแกกรังแม่น้ำสแกกรังเป็นแม่น้ำสายหลักครับคุณผู้ชมที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับทางเทศบาลเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มการระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจตัวเมืองครับสถานการณ์น้ำที่อุทัยธานีโดยเฉพาะเขตเทศบาลซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจคุณผู้ชมครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ25กันยายนมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณชุมชนหน้าวัดพิชัยปูตนารามนางสาวปานัชชาไทยเศษนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครับประมาณ6เครื่องนะครับเร่งสูบน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำสแกกรังตลอดทั้งวันทั้งคืนครับเพื่อให้ระบายน้ำออกจากตัวเมืองให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งปิดประตูระบายน้ำทุกจุดครับป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลย้อนหมุนเข้ามาในท่อระบายน้ำจนอาจจะล้นท่วมขังได้ภาพรวมสถานการณ์น้ำแม่น้ำสแกกรังที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมีปัจจัยเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ครับก็คือฝนตกหนักและมีมวลน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุทัยธานีนะครับผ่านการระบายน้ำจากเขื่อนวังร่มเกล้าลงสู่แม่น้ำสแกกรังก็ทำใหระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งในฝั่งตัวเมืองเนี่ยคุณผู้ชมคุณณัฐวัน
3: ที
6: ่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะเนื่องจากมีเขื่อนกั้นน้ำแต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปบ้างแล้วนะครับและก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเข้าท่วมพื้นที่วัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่มีชื่อเสียงวัดแห่งนี้แหละครับวัดโบสถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาก่อติดสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
6: ครับ

Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ณผู้ชมกำลังรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ค่ะซึ่งเราก็ได้เกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะซึ่งหลายพื้นที่เองก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากยังต้องเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะต่อเนื่องยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดชลบุรีระยองรวมไปถึงจันทบุรีด้วยค่ะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีนะคะฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนและชุมชนในเขตเทศบาลอย่างรวดเร็วบางจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรเลยนะคะประชาชนก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่หมู่บ้านมณีแก้วและชุมชนบางเป้งมีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังมีถนนหลายสายที่ถูกน้ำท่วมสูงทำให้รถยนต์ขนาดเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้โดยเฉพาะบริเวณถนนเลี่ยงหนองมนถนนข้าวหลามส่วนบริเวณตลาดหนองมนเองค่ะก็มีน้ำท่วมสูงถึง30เซนติเมตรด้วยกันขณะเดียวกันที่บริเวณสถานีดับเพลิงทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเตรียมทรายมากองไว้เพื่อที่จะให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยนายวรชาติศักดิ์วราสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นวงกว้างนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้เตรียมกำลังแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นไว้รองรับสถานการณ์และเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือแล้วค่ะ
1: ก็ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับน้ำฝนตกไม่หยุดนะครับก็ทำให้น้ำสะสมแล้วก็อีกอย่างนึงคลองบางโป่งเนี่ยน้ำล้นตลิ่งนะฮะเนื่องจากไหลมาจากห้วยกะปิสมทบด้วยเขตบ้านเหมืองด้วยนะครับก็ทำให้ถนนในเขตเทศบาลเนี่ยจมน้ำท่วมถึงฟุตบาทหลายเส้นทางนะครับยกเว้นถนนเส้นลงหาดบางแสนกับถนนบางแสนใน2นะครับซึ่งตอนนี้ยังสามารถสัญจรได้นะครับก็พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลของแสนสุขเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลได้ประชุมปรึกษาลือกันอยู่นะครับว่าจะออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดแคลนเรื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับ
2: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์นะครับที่เทศบาลเมืองแสนสุขที่ชลบุรีเนี่ยบอกว่าหากมีแนวโน้มรุนแรงตอนนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่วัดบางแป้งนะครับไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับสำหรับรองรับผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องอพยพออกจากบ้านส่วนที่จันทบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาคิดจกูดที่นั่นน่าเป็นห่วงเช่นกันคุณผู้ชมคุณณัฐวรรณว่ามีมวลน้ำหลากไปตามแม่น้ำจันทบุรีนะครับล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดกระทิงครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาเพิ่มด้วยครับส่งผลให้น้ำภายในวัดเพิ่มขึ้นบางจุดน้ำท่วมสูงประมาณระดับหน้าอกนะครับและล้นออกมาท่วมถนนหน้าวัดส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับต้องปิดการจราจรไป1ช่องทางขณะที่เจ้าของร้านค้าของชำร้านอาหารในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ให้บริการเครื่องซักผ้าหยดเหรียญบริเวณหน้าวัดกระทิงเนี่ยบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับเร่งขนย้ายตู้แช่อาหารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไว้ในที่สูงเท่าที่สามารถทำได้แต่ยอมรับว่าก็ยังกังวลแหละครับเพราะว่าน้ำยังสูงขึ้นต่อเนื่องต้องการขนย้ายสิ่งของเพิ่มเติมแต่ไม่มีกำลังเพียงพอครับอยากให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปช่วยด้วยเอาไปฟังชาวจันทบุรีครับ
3: กังวลแล้วก็พอดีเราไม่มีที่นอนด้วยแล้วก็นอนแค่ว่าเฝ้าร้านแค่นั้นเอง
4: ค่ะต้องการความช่วยเหลืออะไรเบื้องต้น
3: ก็ตอนนี้ก็คือห่วงแค่ว่าตู้เย็นเนี่ยมันเป็นตู้สูงมันยกขึ้นไม่ได้อะค่ะถ้าตกอย่างนี้น่าจะขึ้นเรื่อย
4: ๆแล้วทีนี้มีหน่วยงานอะไรมาช่วยยกขึ้น
3: ยังไม่มีค่ะก็เป็นยกกันเองแม่ลูกก็ผู้ใหญ่บ้านเขาคงมาดูแลบ้างค่ะก็มีแต่พวกอปพ.ร.ที่ว่าช่วยดูแลเรื่องจราจรอยู่แค่นั้นเองแต่เรื่องน้ำก็คงต้องปล่อยจนกว่าเขาจะลดเองบ้างค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะปิดหรือจะกั้นอะไรได้แล้วอะเมื่อปี64มันเกิดครั้งหนึ่งแต่ว่าก็แค่ท่วมฝั่งนี
4: ้แต่ปีนี้มาเร็ว
3: ปีนี้มาเร็วแล้วก็น่าจะหนัก
0: ประชาชนเองก็เตรียมพร้อมระดับนึงแล้วนะคะแต่ปีนี้อย่างที่บอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็แรงจริงๆค่ะคุณสัตตคุณคะเพราะงั้นเรามาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะซึ่งทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วใน6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้านรวมทั้งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากกว่า200หลังคาเรือนโดยขณะนี้นะคะก็มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกอำเภอที่ประสบภัยแล้วค่ะ
2: ครับถ้าเป็นภาพรวมสถานการณ์ในหลายจังหวัดนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยครับสั่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมลงพื้นที่บัญชาการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางด้วยตนเองครับทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนวันที่26ถึง27กันยายนนี้นะครับหลายภาคยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้ถ่ายทอดกำลังใจจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดที่ได้รับผลกระทบลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดครับโดยเน้นย้ำเลยนะครับว่าการช่วยเหลือชีวิตประชาชนต้องสำคัญเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะการอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งรับมือและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมในพื้นที่ซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ที่ปอพอด้วยตนเองไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
5: ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์จังหวัดไหนที่มีสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็น21จังหวัดนี้หรือจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในวันนี้หรือวันไหนเนี่ยขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์เช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยประชาชนอยากรู้ว่าเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านจะอยู่ให้เขามั่นใจแล้วก็ทำงานได้ถูกไหมครับการที่ทำงานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดสถานการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจข้ามประเทศมาแบบนี้แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยก็เปี่ยมล้นไปด้วยกำลังใจรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเองก็อาจจะมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะส่วนในด้านของอธิบดีปภ.เองค่ะก็ระบุว่าได้ประชุมเตรียมความพร้อมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่พร้อมเร่งดูแลจังหวัดสระแก้วซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็รายงานว่าขณะนี้ค่ะมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม7อำเภอด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลค่ะ
6: ให้ทางศูนย์เขตต่างๆเนี่ยนำเอาเครื่องจักรนะครับไปแซนบาร์หรือว่ายิ่งเนี่ยตอนนี้ปัญหาอยู่ที่สระแก้วนะครับก็มาให้เนี่ยช่วยกลุ่มเปราะบางนะฮะที่เราได้มีการเตรียมแผนไปแล้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องที่ผมก็ได้เรียนไปแล้วกับท่านปภ.จังหวัดรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดด้วยนะครับก็ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
2: ขณะที่นายประสงค์ธรรมปาละผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมเช่นภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคอีสานรวมถึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจากสถานีวัดน้ำซีสองจังหวัดนครสวรรค์ที่จะปล่อยน้ำมาเกิน 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้10จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเฝ้าระวังครับโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครแล้วนะครับคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในวันที่30กันยายนถึง1ตุลาคมครับไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
7: เพชรบูรณ์นะครับลงมาจนถึงนครสวรรค์ นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆในธานีนะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนะครับก็ยังเป็นพื้นที่เดิมก็คือจันทบุรีตราดนะครับระยองชลบุรีนะครับภาคกลางที่เน้นย้ำนะครับในตัวของนครนายกปัตตานีนะครับเป็นทุกภาคเคยแจ้งเตือนไปนะครับก็คือต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการดำเนินการแล้วก็สร้างการรับรู้ประชาชนนะครับ
2: ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาท่านนายกจะเดินทางกลับถึงไทยวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ10 นาฬิกาครับทันทีที่เดินทางถึงไทยจะเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากท่านนายกรัฐมนตรีครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกนะคะแม้ว่าท่านจะติดการปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกได้ว่าคือไม่สบายใจแหละเห็นประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ก็ได้สั่งงานข้ามประเทศกันมานะคะกำชับหน่วยงานต่างๆเลยทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่แล้วก็เน้นในส่วนของกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าอ่วมกันหลายจังหวัดเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราเองนะคะหลายคนออกจากบ้านมาทำงานไม่ได้ก็มีเมื่อช่วงเช้าเองก็มีโทรไปถามทีมงานนะคะก็บอกว่าเดินทางมาด้วยความยากลำบากออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วง7 โมงเช้าแต่ก็ต้องไปกลับไปกลับจากตอนแรกมารถยนต
2: ์
0: มาไม่ได้กลับไปเพื่อจะเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ก็ยังมาไม่ได้อยู
2: ่คุณรัฐวรรณโชคดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอยู่ใกล้สถานี
0: ใช่ค่ะ
2: เดินมา5 นาทีก็ถึงแล้ว
0: ใช่
2: ไม่ท่วมด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินเป็นระยะทางไกลหน่อยเพื่อมาใช้บริการสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าซึ่งก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะหลายคนเองก็ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วน้ำในกรุงเทพที่มันท่วมอยู่ตอนนี้มันจะลดลงตอนไหน
2: นั่นแหละสิ
0: ซึ่งถ้าเกิดใครได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือท่านผู้ว่าชาติเองเนี่ยก็ได้แถลงนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าก็คาดการเอาไว้แหละว่าถ้าเกิดฝนมันไม่เติมเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ3 วันน้ำก็น่าจะระบายแล้วก็กลับสู่สถานการณ์ปกติได้เพราะงั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะซึ่งก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครฝนเนี่ยก็ยังตกได้ทั้งวันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้มีข่าวดีนะคะเพราะว่าฝนจะเริ่มเบาบางลงแล้วค่ะแต่จะตกหนักขยับไปทางพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็อุทัยธานีค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเรานี่แหละค่ะโดยระบุถึงสถานการณ์ฝนนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้กำลังขยับไปทางฝั่งตะวันตกค่ะโดยศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่แนวด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันและดึงความชื้นเข้ามานะคะส่วนด้านหลังของหย่อมยังส่งผลต่อกรุงเทพมหานครทำให้วันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องได้ค่ะ
8: ตัวตำแหน่งล่าสุดนะครับตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยตัวหย่อมความกดอากาศต่ำจุดศูนย์กลางเขาเริ่มขยับออกไปทางด้านภาคตะวันตกมากขึ้นนะครับอยู่แถบจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปสู่มหาสมุทร ทะเลอันดามันนะครับซึ่งก็จะถูกดึงความชื้นจากอันดามันเราเห็นว่าเมฆเยอะขึ้นเลยทางด้านหน้านะครับฝนก็จะหนักมากทางด้านหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมทางด้านหลังนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครโดนอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีลมทางด้านอ่าวไทยนะครับถูกเบียดเข้ามาแล้วก็มีแนวสอบของลมทำให้ฝนตกในแนวด้านหลังตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังโดนฝนทางด้านหลังอยู่ในระยะถัดไปเนี่ยตัวหย่อมเนี่ยขยับออกไปทางด้านตะวันตกมากขึ้นนะครับตัวฝนก็จะขยับตามไปนะครับฝนกรุงเทพมหานครก็จะลดลงไปตามลำดับในวันพรุ่งนี้มะรืนครับ มาดูตัวข้อมูลนะครับแผนที่เสี่ยงนะครับจะเห็นว่าวันนี้วันที่26พื้นที่สีแดงที่มีฝนที่อยู่เกินกว่า125ถึง250มิลลิเมตรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักมากนะฮะน่าจะอยู่โซนที่เป็นแนวด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือแถวจันทบุรีอุทัยนะครับลงมาถึงทางด้านเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นแนวโชนของลมทางด้านนี้นะครับเป็นแนวรับแนวที่เป็นด้านหน้าส่วนด้านหลังก็คือตอนนี้อยู่พาดผ่านทางด้านแถบภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับลมก็จะถูกอัดเข้ามาจากอ่าวไทยนะฮะด้านรับลมก็จะเป็นแถบกรุงเทพแถบปราจีนแถบเนี้ยที่เป็นสีแดงนะครับฝนก็จะเยอะรวมถึงทางด้านตอนบนแถบจังหวัดนครปฐมนะครับที่เป็นสุพรรณบุรีโซนนี้ก็ยังมีฝนที่ลักษณะเป็นฝนหนักมากอยู่ครับรวมถึงนะครับแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเป็นจังหวัดจันทบุรีและตราดจังหวัดระยองวันนี้ยังมีฝนถืออยู่ในเกณฑ์ฝนหนักอยู่นะครับฝนที่เป็นฝนระดับตามลงไปคือระดับปานกลางนะฮะก็อยู่ในโซนจังหวัดที่อยู่แถบของโซนที่เป็นฝนหนักนะครับปลายกันไปนะครับ
0: อย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้เมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกจุดฝนหนักค่ะก็จะขยับตามไปด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็เพชรบุ
2: ร
0: ีซึ่งก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะขณะที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่วนกรุงเทพมหานครค่ะอย่างที่บอกว่าฝนนั้นมีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายในวันพรุ่งนี้หลังจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปทางตะวันตกมากขึ้นค่ะ
2: ฟังท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฟังแล้วพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าผมว่าฝนเริ่มมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปคืนนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกคือพื้นที่ถัดไปสอดคล้องกับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีเหมือนที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นที่เหล่านี้อุทัยธานีจันทบุรีก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ำเริ่มไหลหลากน้ำท่วมแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากคงเฝ้าติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับคุณณัฐวรรณเมื่อเช้ารับประทานอาหารกินซื้อเองหรือว่าไฟฝากท้องกับร้านสะดวกซื้อ
0: ไลน์แมนค่ะส่วนตัวดิฉันไลน์แมนลุ้นมากคุณสัตว์คุณว่าตอนกดออเดอร์ไปเนี่ยจะมีไลน์แมนรับออเดอร์หรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมก
2: ็
0: คือในส่วนของหอพักก็จะอยู่แถวแถวถนนวิภาวดีใช่ไหมคะแล้ววิภาวดีหลายจุดเลยที่แบบน้ำท่วมขังแต่ว่าสุดท้ายโชคดีมากที่มีไลน์แมนรับออเดอร
2: ์ครับฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นทางเลือกหนึ่งแต่หลายคนร้านสะดวกซื้อเป็นทางเลือกหลักเลยนะครับผมเห็นในสังคมออนไลน์หลายๆคนรวมถึงทีมงานของเราก็ดีนะครับส่วนใหญ่ฝากท้องไว้กับร้านสะดวกซื้อนะครับซื้ออาหารซื้อของกินซื้อน้ำดื่มสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไห
0: ม
2: หลายแห่งของกินอาหารสดอาหารที่ต้องไปนำไปเวฟครับพวกข้าวต่างๆสะเด็ดรูปเนี่ยหมด
0: เห็นในโซเชียลเหมือนกันนะที่มีการแชร์ภาพร้านสะดวกซื้อที่แบบเชลเนี่ยว่างเลยไม่เหลืออาหารเลย
2: แต่หลายคนบอกว่าเขาไม่ได้ฝากตุนนะครับทุกคนคือต้องการเหมือนกันสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเวลาน้ำท่วมแล้วฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้ก็คือร้านสะดวกซื้อเมื่อหลายคนไปซื้อพร้อมๆกันมันก็ย่อมหมดหรือว่าย่อมขาดใครบ้างในบางรายการเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงน้ำท่วมนะครับท่านเน้นย้ำเลยนะครับว่าห้ามขาดแคลนและไม่ขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนพร้อมทั้งประสานผู้ประกอบการส่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับนางสุประเจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับว่าได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดครับเน้นย้ำครับสินค้าต้องไม่ขาดแคลนและราคาไม่ปรับสูงเอาเปรียบประชาชนเรื่องนี้สำคัญคุณผู้ชมเพราะว่ามีการประสานผู้ประกอบการร่วมกับให้ร่วมกันจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับ

หรือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการชี้ชะตาที่ขาดแล้วครับว่าใครจะได้เข้ามานั่งเก้าอี้ในการกุมบังเหียนทิศทางงบประมาณก้อนโตดังกล่าวนี้ครับสำหรับโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคมนะครับจะมีทั้งหมด21คนด้วยกันครับแบ่งออกเป็น3ฝ่ายเท่าๆกันหรือว่าไตรภาคีครับให้แก่ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลจำนวน7คนโดยจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้แทนนายจ้างจำนวน7คนโดยจะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนครับที่จะมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40ซึ่งจะเป็นเสียงของคนทำงานเสียงจริงๆจากคนทำงานที่จะคอยขานอำนาจกับฝ่ายรัฐและนายจ้างครับถึงเรียกว่า3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคีนั่นเองครับในการผลักดันให้เงิน2ล้าน9แสนล้านบาทครับเงินก้อนโตตรงนี้จะถูกใช้ไปกับสวัสดิการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงครับซึ่งบอร์ดประกันสังคมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีอำนาจหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา9ในการบริหารจัดการเงินกองทุนชี้ชะตาสิทธิประโยชน์และวางนโยบายหลักต่างๆนอกจากนี้ครับยังมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและยกระดับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนรวมทั้งครับยังมีอำนาจในการออกระเบียบข้อบังคับและเสนอแก้ไขกฎหมายพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การเก็บเงินสมทบการบริหารสภาพคล่องของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังทางนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะครับสามารถจะเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่เว็บไซต์ www.sso.go.thแล้วก้าวเข้าคูหาออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นซึ่งในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนั้นไม่ใช่แค่การลงคะแนนตามหน้าที่ของผู้ประกันตนทุกท่านนะครับแต่นี่จะเป็นการตัดสินอนาคตสวัสดิการสุขภาพและความมั่นคงในวัยเกษียณที่กำหนดได้ด้วยมือของเราครับด้วยปากกาของเราครับด้วยมือของผู้ประกันตนพี่น้องทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก่อนจะจากลากันไปในวันนี้กับตีคองร้องข่าวครับ IMF World Bank Annual Meeting คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับแม้ประเทศไทยเราครับไม่เคยมีโอกาสได้จัดโอลิมปิกด้านกีฬาครับแต่ไทยกลับสามารถจัดงานโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกได้ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันและในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครับนี่คือโอลิมปิกด้านการคลังและการเงินของโลกครับมีความสำคัญเนื่องจากการประชุมดังกล่าวจะต้อนรับผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศต่างๆครับเช่น OECD หรือว่า UN รวมไปถึงครับภาคเอกชนจากสมาชิก191ประเทศทั่วโลกครับทำให้คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาเยือนไทยของเรานะครับไม่ต่ำกว่า 15,000 คนครับดังนั้นครับในงานประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของภาคการคลังและการเงินของโลกครับขอเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมIMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้าแล้วนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: มีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายนะครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

นได้เขาเดินทางมาเย็นยามมองเห็นเมาพอห้างมองเห็นเมาพอห้างมีคุณตังละไม่มี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ทายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาจะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของ ปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากมากที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้เรียกว่าอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับโดยได้มีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางคุณชลภานะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยที่แค่มหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัชยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 ของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
7: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรัฐศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็ม

0: ที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.50 เมตรและเวลา 19:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

ะครับแล้วก็ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับเราก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาสนิทคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ทำไมไม่สามารถมาที่ห้องส่งได้นะครับก็ใช้การรายงานสดทางโทรศัพท์นะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับคุณประกอบอบตื่นคุณสุวิทย์สมรัตน์และก็ทีมงานเพจด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็นอกจากไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะอยู่ในที่บ้านนะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็อื่นก็นะก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยในเขตของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับที่ประสบเรื่องของมรสุมของเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ฟังนะครับความคืบหน้าต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งได้แจ้งต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อของวิทยุสื่อของทีวีแล้วก็ทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับซึ่งมีการแจ้งเตือนทุกๆนะเพื่อทุกบอกว่าทุกชั่วโมงแล้วมีการแจ้งเตือนอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นสื่อสารกันนะครับแล้วก็แจ้งนะครับทางข้อมูลข่าวสารนะครับที่ถูกต้องจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ทราบกันนะครับส่วนพี่น้องนะที่ต้องเคลื่อนย้ายขนย้ายอุปกรณ์ให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับนะฮะปรึกษาแล้วก็ให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อไปยังมาไทยปพ.นะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนต่างๆนะครับขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับติดต่อไปทางนั้นได้เลยนะครับว่ารุ่งกีฬานะครับเริ่มต้นนะครับก็ติดตามข่าวแรกนะครับของว่ารุ่งกีฬากับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเดินสัตว์นะครับประเภทบุคคลซึ่งแข่งขันในวันนี้เป็นวันที่2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ของที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเภททีมของเราเราได้อันดับที่8นะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นประเภทบุคคลวันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระปรีชาสามารถทำคะแนนได้ถึง 121.236 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนรวมแล้วก็ในอันดับที่38นะครับส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันรายการนี้เป็นของนักกีฬาจากจีนนะครับคุณฟังครับเรื่องของกรีธาเมื่อวานนี้ยินดีกับบิวนะครับบิวภูริพลบุญสอดนะครับที่ทำสถิติในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายและต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่รอบเลือกรอบ1รอบรองชนะเลิศและรอบชิงนะครับ 9.95 นะครับมาถึง 9.94นะ 9.95 นะ 9.92 แล้วก็ 9.90 ในรอบชิงชนะเลิศนะครับวันนี้ในกรีธาในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้นะครับมีซูโฮปาร์คอาร์ติกสเตเดียมรอบชิงชนะเลิศนะครับประมาณ 20:20 นตามเวลาในบ้านเรา100เมตรชายเนี่ยบิวพลุบุญสอนนะครับยอดนักวิ่งของเรานะครับวัย20ปีลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับปรากฏว่าบิวพลุพลเนี่ยนะครับเข้าชิงชัยเป็นที่หนึ่งนะออกสตาร์ทช้านะฮะนิดนึงนะครับแต่ว่าในช่วงของ40เมตรสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ตั้งตัวได้ก็แซงคู่ต่อสู้เข้าชิงชัยอันดับที่หนึ่งด้วยสถิติ 9.90 วินาทีนะครับนะก็ทำลายสถิติที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศนะฮะรอบรองบิวพลุพลทำไว้ 9.91 ครับคราวนี้ 9.90 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับก็โอ้โหยอยกันยาวนานอะของเราก่อนนั้นที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมนั้นน่าจะเป็นพี่อนัตรัตพลนะครับที่เคยทำไว้ในเอเชียนเกมที่กรุงเตหะรานนะครับแล้วก็สุชาติแจ่มสุภาพนะที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนี้บิวพลุพลก็ทำสถิติแล้วก็เป็นสถิติเอเชียนเกมคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของโอมานแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของโอมานเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรีธานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในการแข่งขัน200เมตรรอบรองชนะเลิศนะเมื่อเช้าแข่งในรอบแรกนะครับคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่รอบชิงบิวพลุพลแข่ง2รอบนะครับในรอบแรกนะครับ 20.10 วินาทีนะครับในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายนะครับลงในพวกที่3นะฮะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับที่ทำไว้ 12.14 วินาทีเมื่อ12ปีที่แล้วครับ
บิวพุทธพล 20.10 วินาทีในรอบรองชนะเลิศนะครับวิ่งแบบสบายๆเลยกดนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะสถิติเดิมของเอเชียนเกมเนี่ยทางด้านของโอกันนูเอเฟมี่นะเคยทำไว้นะครับเมื่อปี2เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ 10.14 นะฮะทางด้านของรอบรองนะครับทางด้านของบิวพุทธพลนะครับก็ทำลายแล้วเดี๋ยวรอรอบชิงพรุ่งนี้นะครับว่าจะทำลายได้อีกหรือไม่นะนะครับจะทำลายรอบชิงได้อีกหรือไม่เป็นระยะที่ถนัดเส้นเดียวกันของบิวพุทธพลนะครับก็ทุบสถิติเอเชียนเกมนะครับส่วนโอ๊ตธวัชชัยชินเอียดอีกคนนึงนะครับทำสถิติได้ 20.97 วินาทีนะครับก็เข้าเส้นชัยเป็นคนที่3ของกลุ่มที่2ครับแต่เขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีนักวิ่งจีนอีกคนหนึ่งนะที่เข้าเส้นชัยที่สถิติ 20.42 วินาทีพรุ่งนี้รอบชิงเหรียญทองนะครับพรุ่งนี้200เมตรชายในเวลา 17:35 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับส่วนในประเภทหญิงนะประเภทหญิงเนี่ยทางด้านของเรานะเบลจิรพัฒน์นะครับเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับก็เข้าชิงด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคนที่ทำสถิติดีที่สุดก็จะเป็นทางด้านของซานตีเปเรล่าคนนี้นี่เป็นนักวิ่งสิงคโปร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคนนี้เป็นแชมป์ซีเกมด้วยนะก็สถิติของ200เมตรหญิงเนี่ย 23.10 วินาทีนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอชิงนะ200เมตรหญิงชิงก่อนผู้ชายนะ 17.25 นะครับของผู้ชาย 17.35 นะครับนี่คือ200เมตรที่เราลุ้นนะลมกรดเจ้าเหรียญทองนะผู้หญิงอาจจะยากหน่อยนะแต่ผู้ชายก็นะครับก็ได้เชียร์นะครับทางด้านของวิวกุลวุฒินะครับทางด้านของขออภัยนะทางด้านของเทพเทพบิวภูริพลนะฮะส่วนบิวกุลวุฒินะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในการแข่งขันแบดมินตันนะครับแข่งขันกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะมาติดตามมาแล้วกันพูดถึงนักกีฬาของเรานะครับทางด้านของกุลวุฒิปีที่3ในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวนะครับในการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมวันนี้นะครับในประเภทของชายเดี่ยวนะครับรอบ2วิวกุลุตวิชิสารเอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊านะครับ2ต่อ0เกมนะฮะก็2เกมรวด21-6 21-10เข้าสู่รอบ3หรือรอบ16คนสุดท้ายนะครับเดียวกันประเภทหญิงเดี่ยวครับพี่เมย์ของเรานะรัชนกอินทนนท์นะครับชนะคิมจินจวางจากเกาหลีเหนือ2เกมรวดเช่นเดียวกัน21-14 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่ก็คือทางด้านของแบดมินตันนะครับได้เชียร์นะครับแบดมินตันได้เรียนแล้วกีฬาอื่นๆวันนี้ล่ะ SP ครับวาริยาวาริยาน้อง SP วาริยาจบอันดับที่7นะผ่านเข้าสู่รอบชิงสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงเอเชียนเกมนะครับน้อง SP วาริยาสุขเกษมนะสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมขณะที่พี่ไอนะครับณัฐยาพรนวกิจวงนะฮะทำคะแนนได้ 82.35 คะแนนนะจบอันดับที่10นะครับจบอันดับที่10ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง FT ครับวาริรยาในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 9:45 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับรอเชียร์กันนะครับกีฬาอื่นๆนะครับไปติดตามการแข่งขัน BMX Freestyle นะฮะเราจบอันดับที่6รอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องเต๋าสายทานเพชรนุ่มนะนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับที่6ในรอบคัดเลือกก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของน้องตามนะครับรุ่งเรืองพามีนะครับทำคะแนน 39.10 นะครับจบอันดับที่7เช่นเดียวกันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้รอบชิง 11:40 ตามเวลาในบ้านเรานะครับเหรียญแรกที่เราได้ในวันนี้นะครับก็คือเหรียญทองแดงนะผมตามดูอยู่ก็คือการแข่งขันในประเภทการแข่งขันอีสปอร์ต
นะครับน้องธนรัตน์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงจากเกมแพ้นักกีฬาจากญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในรอบรองชนะเลิศนะไม่มีการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3นะแพ้รอบรองก็ได้อันดับที่3นะครับนี่คือเหรียญทองแดงที่เราได้ไปนะครับส่วนอีกเหรียญนึงก็ถือว่าฮือฮามากนะครับทีมปิงปองของเรานะครับได้เหรียญนะฮะปิงปองของเราได้เหรียญนะฮะเราชนะเกาหลีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของปิงปองนะครับได้เหรียญรางวัลนะครับก็คือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับปิงปองของเราก็คือประเภทหญิงคู่นะฮะการันตีเหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ทีมชาติไทยส่งหญิงสุธาสนีเสวตบุตรกับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเจอกับคู่ของเกาหลีใต้นะครับขออภัยไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็คือซินยูบินกับจูซอนฮีนะครับปรากฏว่าคู่ของหญิงสุธาสนีเสวตบุตรกับทิพย์อรวรรณภารนังเอาชนะคู่กับเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เกมนะครับ18 11 8 91 71 74และ12ต่อ10นี่นะฮะในเกมสุดท้ายเกมที่5เนี่ยชนะกันสูสีเลยฮะ12ต่อ10ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศและคือการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวไทยนะครับนะก็ได้เหรียญแล้วนะฮะครับก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับตัวเหรียญเงินวันนี้นะครับใครที่ดูเรื่องของยกน้ำหนักนะครับก็พลาดไปนิดเดียวเองนะน่าเสียดายนะครับยกน้ำหนักของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะแล้วก็เป็นเหรียญเงินนะฮะก็ทางด้านของวีรพลนะครับเวฟวีรพลวิชุมานะครับก็ลงแข่งขันในรุ่น75กิโลกรัมชายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะก็สถิตินั้นก็โอ้โหนะก็ลุ้นกันถึงนกในครั้งสุดท้ายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอดอินดัสทรีเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับของเราในรุ่น75กิโลกรัมกลุ่ม A นะครับเวฟจากาตรีวีรพลวิชุมาซึ่งเป็นคนเป็นนักกีฬาที่มีดีกรีเหรียญเงินเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024นะครับยกผ่านตามมาตรฐานนะครับ3ครั้งรวด155 158 160ในการจบท่าสแนปนะครับสถิติเท่ากับนักกีฬาจากอินโดนีเซียคู่ปรับเลยนะครับก็คือดุลารามิดเออร์วินนะครับแล้วก็มีคนที่เหนือกว่านะก็คือเกาหลีนะครับในท่าสแนปเนี่ยเขา162ก็คือเกาหลีเหนือนะซึ่งตอนนี้เกาหลีเหนือทั้งหญิงทั้งชายนี่เก่งยอดน้ำหนักมากนะครับรีซองซองนะครับ162กิโลนะครับหมายความว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาได้เปรียบละบวก2กิโลละได้เปรียบส่วนไทยกับอินโดนีเซียนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันกันในย่านอาเซียนนี่แหละครับก็ตามหลังอยู่2กิโลวัดกันที่ท่าครีนแอนเจิร์กครับครีนแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเวทางด้านของวีรพลนะครับเววีรพลเรียกที่200กิโลกรัมยกไม่ผ่านครับครั้งที่2ออกมาแก้ตัวที่น้ำหนักเดิมนะฮะโอ้โหนะฮะก็แก้ตัวสำเร็จ200กิโลกรัมนะพอครั้งที่3เนี่ยเรียกมากกว่าเดิม5กิโลครับ205กิโลกรัมนะครับผ่านไปได้แบบตัดใจกองเชียร์ครับแต่ไม่เพียงพอนะเพราะพี่อินโดนีเซียเนี่ยนะเขาตามหลังเรานะเขายก206กิโลกรัมนะฮะโอ้เรายก205เขายก206แซงคว้าเหรียญทองครับที่จะเจอโดยที่เขาไม่ต้องยกในครั้งที่3นะทำไมเขาคว้าเหรียญทองนะครับในสนามของอินโดนีเซียแล้วก็ทำลายสถิตินะสถิติมาตรฐานโลกด้วยนะสถิติมาตรฐานโลกเนี่ย349นะนักกีฬาจากอินโดนีเซีย366กิโลนะฮะก็ทำลายสถิติมาตรฐานโลกนะครับวีรพล

นะเวลาก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเจอนะแต่น้ำหนักสู้ไม่ได้ก็ได้แค่เหรียญทองแดงนะครับนี่คือน้ำหนักนะที่มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับหลังจากเกมการแข่งขันเนี่ยเวฟมีตะพลวิชมาเขาให้สัมภาษณ์นะครับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสถิติครั้งนี้นะก็เป็นความสามารถของตนเองนะครับเต็มที่แล้วนะมันยอมรับว่าคู่ต่อสู้ของอินโดนีเซียก็เก่งนะครับตัวเองก็จะพยายามจะคว้าเหรียญทองให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ได้เลือกเหล็กตามที่2นะฮะตั้งใจว่าครั้งที่3จะเรียก208กิโลนะแต่ว่าครั้งแรกยังไม่ผ่านเลยต้องปรับแผนนะครับแล้วก็จะมีเวลาอีก1เดือนนะหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกที่หยิงโปประเทศจีนนะครับ27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนเป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมในโอลิมปิกเกม LA 2028สนามแรกด้วยจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะฝึกให้หนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนนักกีฬายกน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายกน้ำหนักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับที่ดูแลเรื่องของการเรียนครอบครัวแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนนะที่ให้กำลังใจเชียร์นะครับรวมถึงเสียยอดครับพลตรีอินทรยอดบางเตยครับประธานกิติมศักดิ์สมาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติIWF นะในฐานะนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็บอกว่ายอมรับแต่ได้ที่วีรพลยกไม่ผ่านไปหนึ่งครั้งทำให้ไม่สามารถเรียกเหล็กได้ตามเป้านะนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็อินโดนีเซียก็ยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ยกน้ำหนักชิงแชมป์แห่งโลกแล้วก็โอลิมปิกเกมแน่นอนแล้วครับข้อบกพร่องต่างๆนะก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับขนาดเดียวกันในรุ่น70กิโลกรัมชายกลุ่ม A ทีมไทยนะก็ส่งทนายของธีรวัตรรัตนเพชรลงชิงชัยนะครับในท่าสแนปเนี่ยน้ำหนักรวมอยู่ที่137กิโลกรัมนะครับขออภัยนะท่าสแนปนะครับคือแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรก170ไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ผ่านครั้งที่3ผ่านไปได้170นะครับน้ำหนักรวม307นะครับจบอันดับที่6นะฮะเหรียญทองรุ่นนี้เป็นของรีวอนจูแต่เหนือนะครับได้เหรียญทองนะครับยกน้ำหนักของเรานะครับมันยังไม่มีเหรียญทองนะครับก็ได้ไป2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับนี่คือยกน้ำหนักครับยังเหลืออีก2รุ่นนะ85กิโลกรัมชายวันที่28กันยายนนะครับทางด้านของวรพจน์นวสุริวงศ์นะครับ10โมงเช้าตามเวลาญี่ปุ่นก็คือ8นาฬิกาบ้านเรานะฮะ8นาฬิกาบ้านเราได้เชียร์กันแล้วก็วันที่29กันยายนนะครับ86กิโลกรัมกลุ่ม A เจนนี่ครับสุพัชนันคำแหงนะครับสุพัชนินคำแหงนะครับ16นาฬิกา20นาทีตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็คือลบอีก2นะฮะ14นาฬิกา20นาทีนะครับรอลุ้นแล้วก็เรียนติดตามนักกีฬาของเรานะครับฟุตบอลชายแหมไม่พูดก็ไม่ได้ดูไปแล้วก็องกัดนิ้วไปวันนี้นะฟุตบอลชายเจอกับจีนนะครับก็จบเส้นทางในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครับแพ้นะฮะวันนี้ฟุตบอลของเราแข่งกันที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจีที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับจีนนะครับปรากฏว่าของเราเข้ารอบมาเนี่ยมี6คะแนนจาก3นัดจีนมา5มี5คะแนนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในกลุ่มด้วยนะฮะโค้ชวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเนี่ยนะครับก็ส่งเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะพัฒน์บัวพันธ์กับทีมสิทธาบุลล่าจุสกรบุรพาธุรกิจโชคเมืองปักนะครับ30นาทีแรกก็หาจังหวะทำกันอยู่ทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าท้ายเกมอ่ะไทยไม่นิ่งนะครับทางด้านของจีนทำประตูนำในช่วงของนาทีที่45บวก2นะครับใช้เวลาบาดเจ็บครับจากลูกฟรีคิกนะครับทางด้านอูชีนะครับเปิดบอลเข้าหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เปียงเซียวเนี่ยมงไปติดผู้สาประตูไทยนะชมรพัฒน์บุญเลิศนะครับแล้วก็ไปโดนนะปัดแล้วไปโดนอัตพลแสงทองเข้าประตูตัวเองครับถือว่าโชคร้ายนะครับปุกปัดแล้วนะครับครึ่งหลังไทยก็ต้องแก้เกมนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวครึ่งหลัง2นาทีครับจีนได้ประตูนำ 2-0 ครับจากหูเหยเต่านะครับได้ยิงกับแถว2ด้วยขวาในกรอบเขตโทษนะฮะตุงตาข่ายครับให้จีนนำ 2-0 ไทยก็พยายามแก้เกมนะสู้กับจีนนะครับเพราะเราต้องคือแพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบอ่ะนะครับนาทีที่63จีนก็นำไปอีก 3-0 นะจากการยิงของจาวุนหญิงนะครับไทยก็มีโอกาสได้ยิงเหมือนกันนะครับบอรวุฒิน้อย4นะยิงติดเซฟผู้สาประตูของจีนนะรีฮาวนะครับจบเกมก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับจีนชนะไทย3ประตูต่อ0เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกคู่นึงเนี่ยที่ผมตามอยู่ในญี่ปุ่นนำเกาหลีเหนืออยู่1ประตูต่อ0นะนะครับ

ของเรานะ11ผู้เล่นขออนุญาตนะครับนะก่อนน้องก็น้องก็สู้เต็มที่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นชาญนันพาผู้รักษาประตูชนภัทรบัวพันธ์นะครับสิทธาบุญล่ายศกรบุรพาธนกิจโชคเมืองปักอัตพลแสงทองเจฮานาฟีมามะนะครับปาติซานชายโพเทพปาริพันธ์หงปาริพันธ์วงศานะครับพลเอกมณีกรแล้วก็ชมนัทบุญเลิศนะครับแต่ก่อนนักกีฬาของเราก็จะเดินกลับทันทีนะครับโดยค่ำคืนนี้นะฮะตามเวลาญี่ปุ่น 20:30 น. นะครับก็จะเดินทางกลับทันทีนี่คือฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์นะเราก็รอบ8ทีมอีกครั้งหนึ่งนะหาโอกาสที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีน้อยนะครั้งหนึ่งรอบรองชนะเลิศก็นู่นแหละสมัยที่ไปชิงที่3การที่สงขลานัดที่แพ้จีนเนี่ยนั่นแหละที่เราเข้าสู่เอเชียนเกมส์รอบรองที่เหลือนี่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะในเอเชียนเกมส์นะครับจากฟุตบอลนะวันนี้ชัยชนะของฟุตบอลชุดใหญ่มาเล่าให้ฟังนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับลงประเดิมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026นะครับที่ศรีชลักษณ์ฮานุปัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกฟุตบอลทีมชาติไทยนะอันดับที่94ของโลกเจอกับปากีสถานอันดับที่198ของโลกนะครับซึ่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วางตัวนักกีฬาของเรานะสมิธผู้เล่นนะครับก็ชุดใหญ่ที่มีอยู่แหละนะชุดใหญ่ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูณัฐพงศ์สาริยาชัยพลอดทนมานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นกับทีมคณะคำยกศิริศักดิ์เผยพี่มายกฤษฎากาแมนจูดชุนซับเบลสุพรรณบุรีรักษ์และเสกสรรราตรีนะฮะนี่11ผู้เล่นของเรานะที่เจอกับปากีสถานนะครับเริ่มเกมเนี่ยเราบุกหนักเลยทีเดียวนะบุกหนักนะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรราตรีจังหวะยิงนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูแรกก็นาทีที่31ครับ1ประตูต่อ0นะสุพรรณบุรีรักษ์เปิดบอลเข้ามาจูดชุนซับเบลมุงติดเซฟผู้รักษาประตูนะด้านของบาสยูซูบะผู้รักษาประตูบาสเชียสานปัดมาเข้าทางด้านเชียสักเผยพิมายซ้ำเข้าไป 1-0 ครับจากนั้นอีก10นาที 2-0 ของเราก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะสิงสันราตรีได้บอลทางขวาครับเปิดมาหน้าประตูจูดชุนซับเบลยิงเข้าไปนะครับ 2-0 นะครับครึ่งแรกเราก็นำ 2-0 และมีโอกาส 3-0 ด้วยนะเสียสักเผยพิมายยิงอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับครึ่งหลังไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดสุประโชคสารชาติลงมานะครับแทนเสกสรรราตรีแทนชุนซับเบลนะครับแป๊บเดียวนะไทยก็นำ 3-0 นะครับเสียสักเผยพิมายตามชิงกับสุประชัยใจเด็ดนะแล้วก็ยิงเข้าไปให้ทีมดำนะ 3-0 นะครับแล้วก็ไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับส่งปิรวัตรอัคธรรมกับนิโคลัสเมคเคนซันลงมาแทนมาเรลทอมเบียแล้วก็สุพรรณบุรีรัตน์นะครับนาทีที่84ท้ายเกมไทยนำ 4-0 นะครับเพียรดลฉ่ำรัศมีจ่ายบอลให้กับเทียสักเปิดพี่ไมล์หลุดเข้าไปยิงนะฮะติดคือต้องเรียกว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูออกมานะทางด้านของเทียสักก็ยกคลิปข้ามนะยกคลิปข้ามตัวบัตยูซูฟนะครับเป็นแฮตทริกของเทียสักเผยพี่มายครับให้ทีมไทยนำนะครับ 4-0 นะครับจบเกมนะฮะไทยชนะประเดิมฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026 4ประตูต่อ0ชนะนะครับคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปของเรารอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2จะพบกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะที่สนามศรีชลักษณ์ฮารุปัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซีย29กันยายน 19:30 น.โอ้โหเจอกับเวียดนามนะต้องชนะเขาบ้างครับนะพักหลังเราแพ้เขามานะเราต้องชนะเขาบ้างนะครับเดี๋ยวกับเวียดนามก็ได้เชียร์กันอีกละนะไทยกับเวียดนามนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของหมัดมวยนะครับเพชรโกศลป้องกันแชมป์โลกนะเพชรโกศลนะเป็นแชมป์โลกชาวไทยป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับชนะน็อกต่อสู้ในยกที่2นะป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับเพชรโกศลนะครับก็เจอฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับเพชรโกศลเอาชนะวีเซเลสจากฟิลิปปินส์นะขออภัยนะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ในรุ่น108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับเพชรโกศลกรีนซิดะนะครับนักชกไทยซึ่งทางญี่ปุ่นนะเอาไปปั้นนะเป็นนักชกนะครับป้องกันแชมป์กับวีเซเลสนะครับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์น็อกในยกที่2ครับยกแรกก็สูสีกันหน่อยนะยก2เพชรโกศลก็ต่อยนักชกจากฟิลิปปินส์ร่วงนับ8ก่อนนะลุกขึ้นมาเพชรโกศลก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับโอ้โหออกมาเป็นชุดเรียบร้อยฮะ

0: ชนะไปนะครับก็เป็นผลส่วนก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมเชียร์นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของมวยนะครับวันกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

0: ติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
3: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำการเหล่าทัพทุกคนไปออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติเลยเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแล้วก็ปัจจุบันร้อนนะออกไปเลยไม่ต้องรอทุกคนออกกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่10ถ้าเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
2: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑานาถ รักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัย

0: ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
2: อาจารย์การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่เพราะว่ามีความจำเป็นที่จะไม่ต้องปิดโรงเรียน
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทค่ะ

0: รณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
3: นายเอกพงศ์หลุ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมนาประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมนาการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมนาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอาโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียง

0: หลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4-0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจูดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
4: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรม

0: ือเส้งตายซุนปอเห็นเขาก็โกรธร้องด่าเต็งจิ้วโขงพลางรบพลางอึ้งเทียนเสียงสู้กับคิวอินฮูจ๋องได้ทีก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องเจ็บปวดนะขับม้าหนีอึ้งเทียนเสียงก็ขึ้นเกาทันยิงถูกหลังของคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องไม่ตายหนีไปได้ตีจูคงเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกอาวุธหนีไปแต่ซุนปอยังสู้อยู่ก็เลยเอาทวนแทงถูกซุนปอตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัดศีรษะเอาไปกับอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอได้ชัยชนะแล้วก็พาทหารกลับเข้าค่ายคิวอินฮูจ๋องหนีมาถึงที่อยู่แล้วก็กินยารักษาตัวอยู่3วันค่อยคลายความเจ็บแล้วก็คิดว่าบัดนี้ทหารเอกก็ตายสิ้นทั้ง4คนยังแต่ตัวเราผู้เดียวจะยกออกไปอีกสักครั้งหนึ่งว่าเราก็จัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นขี่ม้ายกออกไปอึ้งเทียนเสียงรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องยกมาก็ออกต่อสู้รบกันได้30เพลงหมวกของคิวอินฮูจ๋องก็พลัดตกพอหมวกหลุดผมก็กระจายออกมาปกหน้าอึ้งเทียนเสียงเห็นคิดสงสัยว่าคิวอินฮูจ๋องนี้จะมีความรู้ประการใดจึงวางทวนไว้แล้วก็เอากระบองเหล็กออกถือคอยจะตีคิวอินฮูจ๋องเห็นอึ้งเทียนเสียงวางทวนเสร็จแล้วเห็นได้ทีก็ไล่กระชิดเข้ามาถึงตัวของอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนเสียงเอากระบองเหล็กตีถูกอกรากโลหิตออกมาเจ็บปวดเย็นจะตกม้าคิวอินฮูจ๋องอุตส่าห์แข็งใจขับม้าหนีกลับไปที่อยู่ทหารทั้งปวงก็ตื่นแตกสิ้นอึ้งเทียนเสียงก็กลับเข้าค่ายแจ้งความแก่บิดาให้ทราบทุกประการอึ้งปวยฮอก็มีความยินดีก็สั่งให้ทหารนั้นคอยดูว่าคิวอินฮูจ๋องจะคิดทำประการใดต่อครั้น3วันแล้วถ้าไม่เห็นผู้ใดออกรบอึ้งปวยฮอจึงจัดทหารเข้าไปตีค่ายคิวอินฮูจ๋องทหารในค่ายคิวอินฮูจ๋องก็ต่อสู้อยู่หลายเวลาทีเดียวทางฝ่ายอึ้งป่วยหอเห็นทหารตีค่ายหลายเวลาไม่แตกก็เลยให้ถอยมาตั้งมั่นอยู่ทั้งฝ่ายตันซีที่เป็นทหารกองลำเลียงรู้ว่าอึ้งป่วยหอมารบกับคิวอินฮูจ๋องก็มาช่วยคิวอินฮูจ๋องเห็นก็มีความยินดีนักบอกว่าทหารของเรานั้นออกรบล้มตายไปอันมากตันซีก็บอกว่าเราจะขอทหาร 3,000 จะอาสาท่านออกต่อสู้กับบูอ๋องหมายว่าจะเอาชัยชนะให้จงได้คิวอินฮูจ๋องก็จัดแจงทหารให้ทันทีเพื่อที่จะให้ตันซีนั้นยกออกไปอึ้งปวยฮอก็ให้เต็งจิ๋วกงออกรบเต็งจิ๋วกงก็ขับม้าพาทหารไล่บุกรุกตันซีตันซีก็อ่านมนต์อันวิเศษพ่นเป็นควันสีเหลืองออกจากปากไปถูกเต็งจิ๋วกงมั่วไปเลยแล้วก็พลัดตกลงจากหลังม้าตันซีจับเต็งจิ๋วโก่งได้ก็มัดพาไปให้คิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องเห็นตันซีได้เต็งจิ๋วโก่งมาก็ดีใจเต็งจิ๋วโก่งก็ร้องว่ากับตันซีบอกว่าอันการที่มีฝีมือรบเราหากลัวไม่แต่ท่านมีความรู้จึงจับตัวเราได้แม้นเราตายเป็นผีแล้วจะกลับมากินเนื้อท่านตันซีที่ฟังดังนั้นก็โกรธนักสั่งทหารให้เอาตัวของเต็งจิ๋วโขงออกไปตัดศีรษะเสียบเอาไว้ที่หน้าค่ายคิวอินฮูจ๋องก็ให้ยกโต๊ะมาเลี้ยงรินสุราให้ตันซีกินแล้วก็ให้ยกออกไปอีกอึ้งปวยฮอรู้จึงให้ไทหลวนออกไปรบตันซีก็ไล่มนต์เป่าไปแล้วก็จับตัวไทหลวนได้พากลับไปส่งให้จำเอาไว้จะเกิดอะไรต่อจากนี้ยังมีการหาคนมาแก้มือกันได้อีกไหมนะครับคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนะบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราชโองการด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี
7: ้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสนาเฝ้าติดตามเส้นทางความชื้นและแนวโน้มฝนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบว่าวันที่26-27กันยายนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนเกิน90มิลลิเมตรต่อวันส่วนวันที่27กันยายนฝนยังตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงวันที่28-30กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนสะสมและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมออนไลน์จากกรุงลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนสายหลัก13เส้นทางโดยกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิง233แห่งพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือเตรียมศูนย์พักพิง

0: อาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณเยียวยาและให้สื่อสารข้อมูลด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และแยกโบสถ์แม่พระพบยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติส่วนถนนดินแดงมุ่งหน้าสี่แยกพระราม9ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดขณะที่บางช่วงสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้พบขยะอุดตันบริเวณท่อระบายน้ำในจุดที่น้ำลดแล้วส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์พักพิงครบทั้ง7อำเภอ
2: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังมีแนวโน้มเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตรจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้กำชับหน่วยงานเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเตรียมเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง7อำเภอแล้วที่ดารัฐวงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรี

งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปว่าเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟก็สวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินรู้สึกเสียงที่เดินมามันมั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะ

ว่าในความรู้สึกของการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไปนึกอะไรไม่ออกสักพักนึงก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่ครับพี่ครับแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้องนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่แล้วพักก็หลังผมก็ตามลุกเพื่อทำมันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบมันคงกลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าด้วยไม่ต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันคงจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นข

ขตหรืออะไรบ้างในโอกาสต่อไปก็คอยปะทะกันกับพวกผมกับคนเกษียณอย่างผมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่อนดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยนี่คือวันเสาร์ซึ่งจะทำหน้าที่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษจากทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะรายงานเรื่องเกาะติดสถานการณ์น้ำแล้วก็ทางช่อง NBT ก็วันนี้รายการท่อนดนตรีไลฟ์ในออนทีวีที่ได้นัดหมายว่าจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติก็คือนางหงาสุรชัยจติมาธรกับจุดพักของนักเดินทางนะครับ78ปีนางหงาคารวานแล้วก็ดวงดาวดิวดายและวงคารวานน้อยก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์ต่อไปนะฮะเดินทางกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็คงจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสายฝนด้วยนะฮะที่มาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บังคับบัญชาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่ได้ช่วยกันที่ได้มาแสดงความยินดีในการเกษียณนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่เกษียณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านก็ได้เกษียณราชการพร้อมกันพร้อมกับอีกหลายท่านด้วยนะฮะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนที่นะครับได้ทำงานกับท่านดนตรีมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นมาก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปทำงานด้านนอกกันต่อไปว่าจะช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมกันอย่างไรต่อนะครับ0816346452ก็คงจะรับสายกันแค่2-3ครั้งเท่านั้นนะฮะหรือว่าคงจะเป็นรายการพิเศษกันวันนี้คุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงคุณเมฆขันแก้วก็ไปผจญกับน้ำที่อยู่ที่หลังสิทธิ์ด้วยนะครับก็ขอเป็นความแสดงความเป็นห่วงใยวันนี้ก็ลุยน้ำกับลูกชายไปทั้งวันเข้าไปทางแถวทางบางแคนะฮะก็ลุยน้ำก็ไปเหมือนกับทุกเรารถลาจมน้ำเสียหายอย่างนี้เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรใครรับผิดชอบอะไรกันต่อไปแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือคิดว่านี่เป็นยกแรกยกต่อไปน่าจะมีอีกแน่นอนสำหรับคนในภาคเมืองหรืออาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆที่ผู้คนที่ได้อยู่ใกล้กับสถานการณ์เรื่องเหตุการณ์ทางด้านของการใกล้เคียงกับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับกลับให้ไว้กับเพลงของผู้ที่ก็ให้กับผู้ที่ได้อายุนามเลยเลข6กันมาแล้วเนี่ยนะครับก็พวกผมที่จะได้เข้าสู่เลข6กันผมให้เพลงกังหันลมโบราณนะครับแล้วก็นางหงานะครับคนจอดนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราคงจะได้พบกันอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมง

ครก็คงจะไม่อยากจะฟังเสียงของฝนเลยเราฟังกันมาถึงตั้งแต่เมื่อวานตลอดทั้งวันหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ช่ำฝนขึ้นมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็สิ่งที่ก็เกิดขึ้นคือความยับเยินของชาวกทมที่เกิดขึ้นจากน้ำนะฮะเต็มไปหมดทั้งในพื้นที่แล้วก็สร้างความเสียหายกันยับเยินในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะทั้งที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับหรือว่าเส้นทางพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองแสนแสบก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็ยกแรกนะผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเตรียมการอะไรอีกมากมายของผู้คนที่ต้องอยู่ในภาคเมืองซึ่งจะหวังพึ่งหน่วยงานทางภาครัฐหรืออะไรก็คงจะหวังพึ่งยากพึ่งยากมากแล้วก็เมื่อวันที่อยู่ที่งานเกษียรราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มีการจัดงานเลี้ยงเราก็นั่งไม่ใช่ฟังเสียงฝนแต่ว่าคอยเช็คข่าวแล้วก็อยากจะออกไปจากงานเหลือเกินนะฮะไปที่จะไปทำหน้าที่แต่ว่าด้วยความที่เราลืมไปว่าเราหมดหน้าที่ของเราแล้วแต่ว่าความรู้สึกสำนึกว่าเฮ้ยพี่น้องติดรถลาติดขัดกันทั้ง 3-4 ชั่วโมงมันแดงเถื่อไปหมดทั้งเส้นทางแล้วก็น้ำพังพลูเข้ามาอยู่ในพื้นที่สำคัญแล้วก็รถจมน้ำบอกโอ้เราต้องอยากจะลุกออกไปกับพี่น้องของเพื่อนที่เป็นบรรดาสื่อมวลชนนะครับหลายท่านก็บอกเราก็เกษียณกันหมดแล้วแต่ว่าก็ด้วยความอยากจะออกไปทำหน้าที่กันแล้วก็ต้องคงต้องเป็นคนอื่นๆที่ต้องทำหน้าที่แทนพวกเราแต่หลังจากนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณก็จะทำหน้าที่ไปอื่นๆตามที่เขาคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แล้วก็ไปเป็นประชาชนคงจะต้องไปเอะอะโวยวายอยู่ข้างทางนะฮะชี้หน้าด่าพวกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเมืองถ้ายังมีปัญหากับการทำงานนี้ก็คงจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะไปยืนตะโกน

มีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

ี้ถนนตรีคงจะรำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันในครึ่งชั่วโมงตรงนี้สำหรับรายการเนื่องจากวันนี้มีรายการที่ต้องถ่ายทอดจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เกาะติดสถานการณ์น้ำพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 16:00 น.

ห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อนะครับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณนวัสกรสอนสนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกาะติดกันยาวๆไปนะครับกับ NBT เกาะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณผู้ชมครับฝนตอนนี้เอาล่าสุดเลยจริงๆนะครับอย่างที่ดินแดงที่วิภาวดีตรงนี้เนี่ยฝนโปรยๆก็คือไม่หนักเหมือนเมื่อเช้าแล้วนะครับท่านที่รับชมเราอยู่ทางไหนช่องทางอย่างไรของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านทักทายเข้ามาได้โดยเฉพาะทางเพจของ NBT นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะประสานงานได้เลย
0: ถูกต้องนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับทั้งตัวของคุณผู้ชมเองหรือญาติญาติอยากจะสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ในการที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ประสานกับเรามานะครับเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะฟันฝ่านะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมหลากหลายเบอร์เลยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการโทรมาร้องทุกข์ร้องเรียนก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการมาก็ยังมีโทรเข้ามานะ
1: นี่ทีมงานเราสแตนบายตลอดถึงจะเป็นในช่วงอื่นๆของรายการข่าวหรือว่าของรายการสถานี
0: ครับ
1: พร้อมรับสาย
0: ครับเมื่อสักครู่นี้บางท่านเนี่ยโทรเข้ามาผมแอบไปฟังก็คือบางท่านเนี่ยขับรถมาแล้วคุณอมปรากฏว่าลงผิดทางลงไปทางไปเจอกับน้ำคันนี้จะทำอย่างไรอันนี้นะครับทางทีมงานของเราก็เลยประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับว่าจะทำอย่างไรกันดี
1: เน้นย้ำช่องทางติดต่อกันหน่อยนะครับสายด่วนจะขึ้นกราฟิกขึ้นมาได้เลยนะครับคือสายด่วนของเราตอนนี้มี5คู่สายนะครับมี022754016นะครับ022754035นะครับ0922468735 0922468739แล้วก็0922468705คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแล้วแคปไว้เลยนะครับช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อได้เหมือนกัน
0: ออนไลน์นะครับได้ที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็น NBT-NBT รวมถึง NBT Connect นั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: หลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณปฏิพัฒน์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าสถานการณ์ของฝนในขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที
1: ่
0: นะครับต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วถ
1: ู
0: กไหมครับแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าอาจจะมีระดับน้ำที่สูงอยู่เหมือนกัน
1: คือก่อติดตั้งแต่ช่วงค่ำเราได้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติเนี่ยท่านไลฟ์ลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง อยู่ที่คลองจันทน์อยู่ที่นวมินทร์ตรงนู้นนะครับตรงแยกนิด้ารามคำแหงตรงนี้ยังสูงอยู
0: ่
1: อีกจุดนึงก็คืออยู่ตรงวิภาวดีตั้งแต่สโมสรตำรวจไปนะครับตรงนั้นแจ้งวัฒนะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำยังท่วมสูงมีแต่รถใหญ่รถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านได้ดังนั้นรถเล็กหรือแม้แต่รถยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับเส้นทางอื่นๆยังไงคุณผู้ชมติดตามกันไม่ได้แต่ก็มีจุดที่น้ำลดแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: นะครับอย่างที่ตรงนี้วิภาวดีดินแดงแยกดินแดงอโศกตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีน้ำทรงตัวแต่ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดี
0: อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับได้เป็นผู้สื่อข่าวของเราหน่อยนะโทรกันเข้ามาบอกเหตุแจ้งเหตุว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับระดับน้ำของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะครับ แต่ต้องบอกว่าความห่วงใยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบกับปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรที่ได้รับผลกระทบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางนี้ทางด้านของพลเอกธรรมนูญก็ได้มีการประชุมสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1นำโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมหน่วยขึ้นตรงเพื่อประสานการปฏิบัติโดยที่ประชุมนะครับได้มีการกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดทหารติดต่อประจำเขตแล้วก็ประจำอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: พร้อมจัดระดมกำลังจิตอาสานะครับยานพาหนะแล้วก็เรือสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับให้สามารถเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลได้หลายเคสที่ NBT เปิดโทรศัพท์รับเนี่ยก็มีเคสบางเคสที่เป็นผู้ป่วยซึ่งเราสามารถประสานต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามจนสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เหมือนกันรวมไปถึงการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลหากโรงพยาบาลจุดไหนมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมนะครับทางทหารเองทางกองกำลังจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับลงพื้นที่เต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ท่านประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นั้นนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงครับบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งให้มีการจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยสั่งกำชับนะครับให้กำลังพลนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยทางกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับ
0: ครับนี่ครับเป็นภารกิจของพี่น้องทหารหันนะครับที่นอกจากจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันประเทศแล้วพอเกิดภัยพิบัติใน

0: ทางด่วนเขาบอกว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่หลายคนเนี่ยใช้ในการสัญจรในวันนี
1: ้
0: รวมถึงบางท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทางด่วนนี่แหละในการนำรถเนี่ยไปพักไปจอดไว้นะครับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้รับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งสั่งการให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้นะครับจนถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับเส้นทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 นะครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงทางพิเศษปะฉิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับทางนี้นะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลการจราจรนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงของทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี้ยที่ได้รับผลกระทบจุดไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับจุดไหนไม่สามารถเปิดบริการได้ก็จะแจ้งข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนผู้ชมติดตามช่องทางสื่อสารได้ผ่านเพจนี่ครับหน้าจอแคปไว้ได้เลยครับมีเบอร์สายด่วนให้ด้วย1586นะเข้าไปโทรสอบถามกันได้ถึงเส้นทางต่างๆแต่ที่สำคัญต้องฝากสะท้อนไปถึงทางผู้รับผิดชอบเหมือนกันว่าบางทีโทรไปอ่ะเข้าใจว่าสายอาจจะแน่นหรือโทรไปไม่ติดติดแล้วอาจจะไม่มีคนรับสายตรงนี้อาจจะช่วยเหลือดูแลนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบภัยนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือต้องมาอันดับแรกขณะที่กรมทางหลวงเองรวมไปถึงบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT นั้นประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 14:30 ก็คือตั้งแต่14:30ของวันนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่27กันยายนคือวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทก็ได้มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กก็บอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกนะครับเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับส่วนกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เส้นทางโดยไม่เก็บผ่านทางใน2เส้นทางก็คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับหรือว่า M7แล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ครับจึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพของเส้นทางนะครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับอันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นท่านที่สัญจรนะครับต้องการที่จะใช้ทางหลวงในขณะนี้เนี่ยก็สามารถทางด่วนนะสามารถจะไปได้เลยนะครับเปิดให้บริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่1586ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับก็ทางหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าโดยร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนจริงๆสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วล่ะครับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณปฏิพัฒน์ครับกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญล่ะที่พี่น้องประชาชนก็ช่วงนี้ถามเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงษ์สารปะนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผอครับ
2: วัสดีครับคุณอ๊อฟคุณบินครับ
1: ครับพบกับท่านผอ.เมื่อเช้าแล้วเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลกลไกจึงเกิดเหตุที่เราต้องรับมือในวันนี้และวันนี้คืน

0: นี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพรุ่งนี้ท่านผอ.สุรพงษ์ช่วยคลี่ประเด็นนี้ให้หน่อยนะครับ
1: ค
0: ืนนี้ฝนจะตกจุดไหนไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วหรือจะยังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสำหรับสภาพฝนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าคือเรื่องของฝนหนักนี่ไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็ลดลงตามลำดับเพราะว่าตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝนไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้เขาก็เคลื่อนไปทางด้านแถวกาญจนบุรีแล้วนะคร
1: ับ
2: ฝนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขอบนอกๆของเขานะครับก็ฝนที่ในค่ำคืนนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็จะมีฝนเล็กๆอ่อนๆอยู
1: ่
2: ฝนไม่ได้หนาเม็ดมากนะครับก
1: ็
2: จะเป็นฝนลักษณะนี้ยังคึ้มๆอยู่นะครับแต่จะไม่ได้มีฝนพวกฝนหนักเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะมีช่วงประมาณสักช่วงเช้านะครับประมาณตีสี่ตีห้าอาจจะมีพื้นที่ทางด้านซีโซนกรุงเทพนะครับทางสุขปักการทางฉะเชิงเทราอาจจะมีฝนกลางเข้ามาได้ในช่วงเช้าเป็นช่วงสั้นๆไม่ได้มีฝนเข้ามาต่อเนื่องมากนักนะครับก็วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับนะคร
1: ับ
2: ก็มีท้องฟ้าเริ่มเปิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือวันที่28นะครับก็ฝนกรุงเทพก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
1: ครับ
2: สถานการณ์ขอเน้นย้ำว่าคืนนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยๆอ่อนๆมาได้ในหลายพื้นที่แต่ไม่มีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาครับ
1: ครับในฝนที่จะโปรยในค่ำคืนนี้นะครับจะโปรยในพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าพื้นที่รอบๆกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลด้วยไหมครับ
2: รอบๆกรุงเทพถ้าในเขตรอบๆกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเมฆมากที่มีฝนโปรยฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยนะครับก็จะไปทางขึ้นไปอยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองทางด้านนั้นนะครับที่จะมีหนาเม็ดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเลยไปเสมออาจจะเป็นทางระยองกันตราดนะครับทางชลบุรีก็ไม่มากนะครับ
1: ครับพื้นที่ของภาคอีสานนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ทางอีสานเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของฝนในขณะน
2: ี้สำหรับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็คือยังมีฝนอยู่แต่เป็นฝนพวกอ่อนปานกลางก็มีแถวบุรีรัมย์โคราชบ้านแนวที่ติดต่อกับเขาใหญ
1: ่
2: นะ
1: ครับ
2: ก็ไม่ได้มีฝนเยอะอะไรนะครับที่อาจจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นอาจจะเป็นทางด้านหนองคายบึงกาฬนะครับซึ่งฝนกลุ่มนี้ก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลของเขานะครับคือไม่ได้ตกแช่หยุดนิ่งรวมถึงไปพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีฝนอยู่ทางด้านตากบ้างทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มไม่แต่หนาแน่นมากสิ่งที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ปกคลุมทางด้านซีกตะวันตกของภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งซีกที่ติดกับประเทศเมียนมาฝนจะค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องติดตามทั้งของคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
1: คร
0: ับท่านผอ.ครับคือในต่อระยะต่อไปสัก1สัปดาห์ต่อไปข้างหน้าเราพอจะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าจริงๆมันหมดฤดูมรสุมหรือยังหรือว่ายังจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรทางกรมอุตุมีสามารถที่จะคาดการณ์ซีนาริโอในรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนล่วงหน้าพอจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมครับเพราะว่าบางทีประชาชนไปติดตามสื่อออนไลน์หรืออะไรพวกนี้
1: ครับ
0: เขาก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่พอทีนี้มาติดตามของทางกรมอุตุเองก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ครับท่านผอ.ครับ
2: ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ไปจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมวันที่2วันที่3เนี่ย คือเรื่องของฝนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลปกติของเขาไปปลายฤดูฝนก็เป็นฝนช่วงเย็นค่ำเป็นหลักนะครับตกแล้วก็เคลื่อนผ่านนะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกอาจจะเป็นทางด้านทางจันทบุรีตากที่ฝนเยอะกว่าบริเวณอื่นหน่อยเพราะเขาเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับแต่ลักษณะของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่มีนะครับเพราะหนาเรื่องของน้ำที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะไม่น่าจะมีผลมากนักก็จะเป็นเรื่องของการระบายลงสู่ทะเลนะครับ
3: ส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีที่ถึงประเทศไทย
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะถึงประเทศไทยประมาณ 8:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจบัญชาการสถานการณ์ทันทีที่เดินทางถึงขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานและท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อเร่งระบายน้ำผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่จอดรถและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ถนนพระราม6และถนนพระราม9
5: นายพงศ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่สำนักงานเป็นจุดจอดรถปลอดภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้ฟรีที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6และถนนพระรามที่9โดยให้เจ้าของรถเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์วางไว้บริเวณกระจกหน้ารถให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6ตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยจะเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการชั่วคราว29สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับมือวิกฤตฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
6: ธนาคารออมสินประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว29สาขาสำหรับสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานสาขาที่ต้องปิดทำการชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง6สาขาเขตคลองจันทร์7สาขาเขตมีนบุรี6สาขาเขตจตุจักร2สาขารวมถึงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตบางเขนเขตหลัก4เขตลาดบุรณะอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเขตและอำเภอละ1ถึง2สาขาทั้งนี้การปิดให้บริการดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักโดยทางธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการให้บริการในพื้นที่อื่นๆและจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อ ่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียรวมถึงกรุงริยาดและเมืองคามิดมูชัยพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดดันกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมย้ำถึงจุดยืนของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เห็นกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอินฟูของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เอามาแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด
1: ัง
0: นั้นการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องบอกว่าก็ชัดเจนแล้วก็แม่นยำ
1: คือสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่ากรมอุตุมีหน้าที่ในการคาดการณ์จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาแล้วว่าจะเกิด1 2 3 4อย่างไรนะครับแต่ว่าจะไปให้ลงรายละเอียดว่าตรงนี้อย่างกรุงเทพน้ำจะท่วมจุดนี้ขึ้นมาสักประมาณกี่เมตรคือกรมอุตุเขาจะมีข้อมูลทางพยากรณ์อากาศแต่ไม่มีข้อมูลในเชิงลักษณะว่าพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงแล้วก็เตือนไปกว้างๆไม่ได้บอกว่าเอาดินแดงตรงแยกดินแดงนะพื้นที่ต่ำน้ำจะท่วมขึ้นมาการระบายน้ำคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยจริงๆเรื่องเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่ซึ่งกทม.เองก็เตือนเหมือนกันเตือนตลอดเหมือนกันเราต้องรับฟังตรงนี้หลายๆข้อมูลประกอบกันแต่หลายคนเป็น FC กรมอุตุ
0: เ
1: ขาก็สามารถอ่านแผนที่เขาไปดูเรดาร์นี่ผมก็เข้าไปดูนะนี่เราเห็นเลยกลุ่มฝนจะหมุนไปทางไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: นะฮะอันนี้ก็ดีครับเราจะได้ถือว่าเป็นทักษะของเราไปด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเข้าไปติดตามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยขับรถไปครับ
1: การ
0: ปฏ
1: ิ
0: บ
1: ั
0: ติครับแล้วปรากฏว่าเอาก็จะได้บางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติฝนตกเนี่ยนะหรือว่าน้ำมันเจิ่งนองเข้ามาเนี่ยเราควรจะขับรถลุยน้ำอย่างไรเพื่อปลอดภัย
1: ข้างหน้าแล้วตอนนี้คือโอ้โหทำไมน้ำมันสูงประมาณขอบยางแล้ว
0: ครับ
1: ไปดีไหมคุณบินอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: นั่นฮะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาให้ข้อสังเกตกับคุณผู้ชมนะครับที่จะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับว่าควรจะขับรถอย่างไรให้มีความปลอดภัยดีนะคร
1: ับ
0: มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับพี่ออฟครับเขาบอกว่าควรจะสังเกตนะด้วยสายตาเปล่าของเรานี่แหละสังเกตระดับความสูงของน้ำครับไม่ควรที่จะสูงกว่าระดับของท้องรถหรือประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะครับเขาบอกว่าถ้ามันสูงกว่าระดับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยเข้าห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดระบบไฟช็อตได
1: ้
0: นะครับดังนั้นขับไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าคันข้างหน้าบางครั้งเรามองตัวเองไม่เห็นนะคันที่เราขับไม่เห็นแต่ข้างหน้าเราเห็นแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันปริ่มท้องรถหรือว่ามันสูงกว่าประมาณครึ่งล้อรถแล้วเนี่ยนะครับก็อาจที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะขับรถผ่านต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2ครับข้อที่2ก็บอกว่าให้ชะลอความเร็วควรที่จะลดความเร็วแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำในการขับขี่เพราะว่าถ้าขับรถความเร็วสูงอันนี้โอ้โหอาจจะเกิดการเสียการทรงตัวได้นะครับและอาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและควรที่จะลดความเร็วลงอีกเมื่อมีรถเนี่ยสวนมาทำให้เกิดการปะทะแล้วมันเกิดคลื่นน้ำน่ะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
1: อันตรายอาจจะไปทำให้ผู้สัญจรข้างเคียงเนี่ยได้รับอุบัติเหตุได้นะครับอย่างที่3ครับถ้าท่านจะลุยจริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ควรลุยนะถ้าเห็นระดับน้ำสูงแต่ถ้าท่านจะลุยจริงๆนะท่านต้องปิดแอร์รถยนต์ขณะขับลุยน้ำนะครับเพราะว่าถ้าท่านลุยไปแล้วเนี่ยใบพัดมันทำงานมันจับปั่นน้ำเข้าไปสู่เครื่องยนต์ของท่านดังนั้นแล้วท่านต้องปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดกระจกนะแล้วก็ขับลุยไปอย่างที่4นะครับรักษาระยะเบรกให้มากขึ้นเพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นแล้วก็สามารถกะระยะในการเบรกเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการขับลุยน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกท่านลดลงเบรกอาจจะไม่อยู่ได้อันนี้สำคัญมากๆนะครับอาจจะถลายหรือหลุดออกนอกเส้นทางได้นะครับ
0: ครับอันที่5นะครับเขาบอกว่าควรที่จะเหยียบเบรกย้ำๆนะอันนี้ก็สำคัญให้เหยียบเบรกย้ำๆเบาๆเพื่อที่จะไล่น้ำหลังจากที่เราอาจจะผ่านจุดที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ควรเหยียบเบรกแบบย้ำๆเบาๆเพื่อไล่น้ำออกด้วยนะครับจากระบบของเบรกนั่นเองนะครับและอันที่6ถ้าเกิดโชคร้ายครับคุณปฏิภาณ
1: ครับ
0: เครื่องยนต์ดับถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับเขาบอกว่าอย่าสตาร์ทรถใหม
1: ่
0: เพราะว่าหากสตาร์ทรถใหม่ตรงบริเวณที่น้ำมันท่วมสูงเนี่ยก็จะยิ่งทำให้น้ำเนี่ยเข้าเครื่องยนต
1: ์
0: หลังจากนั้นก็อาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคร
1: ับ
0: อันนี้ถือว่าเป็น6ข้อที่เรานำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องขับรถลุยน้ำในช่วงของน้ำท่วมนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณผู้ชมนะครับจากเพชรบุรีนะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับ ับฝนหยุดตกแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 นนะครับยังไม่มีรายงานน้ำท่วมซึ่งท้องที่ท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในกรณีที่อาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่นั่นเองนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันเข้ามาด้วยนะครับทาง NBT ของเรานะครับเป็นเพจของเรานั่นเองนะครับ
1: ครับก็เป็นช่องทางในการรับเรื่องต่างๆผู้ชมสื่อสารกับเราได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook หรือแม้แต่โทรศัพท์คู่สายที่เราแจ้งไปนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการขับขี่นะครับเน้นย้ำนิดนึงข้อหนึ่งคือสำคัญสุดท่านต้องสังเกตถ้าน้ำมันสูงอ่ะไม่ต้องไปอันนี้สำคัญข้อแรกเลย
0: ต้องดูข้างหน้า
1: ไม่ไปดีที่สุด เห็นเพื่อนถอยแล้วเราก็จะไปก็ใช่กระไรอยู
0: ่
1: เขาไปดับกลางทางเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่และที่สำคัญนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทางสะท้อนมาถึงพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าการไปจอดบนทางด่วนคุณวัศกร
0: ยังไงฮะ
1: เขาอยากให้มีทั้งตอนนี้หน่วยทหารลงพื้นที่แล้วแหละนะครับว่ากระจายต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยดูทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเพราะปี54ถ้ายังจำกันได้ไปจอดตาม
0: ทาง
1: ด่วนใช่ไปจอดทางด่วนหรือแม้แต่สะพานเนี่ย มีพวกมิจฉาชีพฮะ
0: พี่มิตรมาเลย
1: ไปทุบกระจกคือตรงเนี้ยมันมีโทษซึ่งเราย้ำอยู่แล้วว่าถ้าคุณมาก่อเหตุในช่วงซ้ำเติมภัยพิบัติเนี่ยมันมีโทษเบิ้ลขึ้นมานะครับนี่เราย้ำเตือนแล้วแต่ว่าฝากนิดนึงพี่น้องประชาชนห่วงใยทรัพย์สินของท่านบอกว่าถ้าเขาไปจอดตามทางหรือทางยกระดับหรือแม้แต่ทางด่วนที่เปิดให้จอดเนี่ยหรือสถานที่จอดของทางราชการที่เปิดให้จอดอยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่าทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจะต้องปลอดภัยด้วยตอนนี้พี่ทหารรับเรื่องแล้ว
0: ร
1: ับเรื่องแล้วคิดว่าน่าจะมีการดูพื้นที่ตรงนี้เป็นสำคัญด้วยเพราะว่าเรามีบทเรียนจากปี54เหมือนกันว่าหลายคันถูกทุบกระจก
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ฝากถึงด้วย
0: ครับสำหรับการเปิดเรื่องราวในการร้องทุกข์ของเราก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายท่านเลยนะครับ ค
1: ุ
0: ณปฏิภาคครับที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับอย่างคุณเอ็มนะครับมีการสอบถามเส้นทางเข้ามาด้วยนะครับว่าทางสุขุมวิทระยองเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับทางเราก็แนะนำให้สอบถามได้เลยอันนี้ที่สายด่วนทางหลวงนะครับสอบถามน้ำท่วมที่1193นะคร
1: ับ
0: ที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ในขณะนี้เลยนะครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับก็มีคุณอัญชลีวิริยมนตรีนะครับก็ติดต่อประสานงานเข้ามาอยู่ที่รามคำแหง 26/2 นะครับบอกว่าโดนตัดไฟตัดน้ำดื่มเวลานี้หมดนะครับน้ำยังสูงต่อเนื่องซึ่งเหตุผลของการตัดไฟณเวลานี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง NBT ก็สามารถประสานเข้าช่วยเหลือนะครับติดต่อไปที่ทางกองทัพบกนะ
0: ครับ
1: ให้เบอร์ประสานไปที่ปภ.แล้วด้วยก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลประสานอยู่นะครับ
0: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถยังโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีคู่สายนะครับมีทีมงานของ NBT คอยรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่านในสถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราจะมาติดตามกันนะครับว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเรื่องของสภาพของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเมืองกรุงเทพนะซึ่งเขาต้องบอกว่ามีทั้งโบราณสถานมีทั้งบ้านเก่านะครับรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ก่อสร้างในขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรที่อาจจะเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมหรือเปล่านะครับว
1: ัน
0: นี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: คุณบินครับ
0: ครับต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่ของกรุงเทพในวันนี้เนี่ยนะครับตกหนักในขณะนี้มันจะส่งผลกระทบกับโครงสร้างทั้งบ้านเรือนหรือว่าโบราณสถานต่างๆที่ในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะมากๆเลยอาจารย์มันจะส่งผลหรือเปล่าครับในลักษณะนี
2: ้ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นอาคารสมัยใหม่แต่ถ้ากลับเป็นโบราณสถานอะไรพวกนี้ครับก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับขึ้นอยู่กับว่าโบราณสถานนั้นมันผ่านสภาพมาเป็นยังไงบ้างนะครับคือโดยปกตินะครับความชื้นก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหากับโบราณสถานได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวัดวารามเรื่องต่างๆที่มีภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยครับมีความชื้นมันขึ้นไปทางผนังครับแล้วก็ไปทำความเสียหายกับกิจกรรมพวกนั้นได้ครับกับในขณะเดียวกันบางทีกระเบื้องครับที่เราปูพื้นเนี่ยนะครับนี่ถ้ามันโดนน้ำโดนความชื้นมากๆพวกนี้มันขยายตัวครับแล้วบางทีมันทำให้พื้นระเบิดได้ครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปครับ
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับคือเราเห็นสภาพในพื้นที่กทม ังเมืองเอาพูดจริงตามตรงก็คือผังเมืองกับสถาปัตยกรรมที่มันพัฒนามาอาจจะมีการสร้างบ้านเรือนที่อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นว่ามีใต้ถุนสูงให้น้ำระบายผ่านได้ตรงนี้เราจะสามารถที่จะพัฒนาในอนาคตได้ไหมครับหรือว่าตรงไหนที่จะต้องเป็นแนวแนะนำของอาจารย์ครับในมุมมองของเรื่องของการสร้างบ้านในอนาคตต่อไปนี้ด้วยครับ
2: ครับคือโดยปกติครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่มีพื้นที่ที่มันก็เรียกว่าซึมน้ำได้นะครับอันนี้ถ้ามันแต่ละที่เรามีพื้นที่ที่มันซึมน้ำได้มันก็จะช่วยเยอะ
1: ครับ
2: ซึมน้ำในที่หมายเขาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราก็มีกฎหมายบังคับนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย1คนต่อ1ตารางเมตร
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันน้ำมันซึมลงไปได้บ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเรามีพื้นที่สีเขียวที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับต้นไม้มันก็ช่วยชะลอน้ำไปส่วนนึงนะฮะกับอันนึงเราบังคับอาคารพวกนี้ให้มีเขาเรียกว่าบ่อหน่วงน้ำฮะ
1: คร
2: ับ แล้วเขาฝนตกหนักๆเนี่ยให้เก็บในบ่อพวกนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะปล่อยออกไปคือเต็มที่แล้วค่อยปล่อยไปข้างนอกฮะเพราะนั้นอันนี้ครับมันอาจจะแอพพลายประยุกต์ใช้สำหรับตัวอาคารขนาดใหญ่อย่างเดียวน่าจะไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องมาใช้กับบ้านเรือนด้วยอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ก็
2: อันนี้อาจจะต้องดูกันในระยะยาวเพราะว่าไอ้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันก็คงจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆนะครับอย่างครั้งนี้นะครับอยู่ดีๆฝนมันตกหนักขนาดนี้จากกล้องความกดอากาศต่ำเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเคยเจอนะครับส่วนใหญ่จะเจอจาก depression ใช่ไหมฮะที่เวลาจากพายุอื่นอ่อนตัวอ่อนกำลังลงแล้วก็เป็น depression เนี่ยถึงจะตกหนักขนาดนี้นะครับอ
1: ัน
2: นี้เนื่องจากว่าร่องทางนี้มันยาวมากนะมันดูดความชื้นมาเยอะเลยนะครับเพราะนั้นนี้ก็เลยถือว่าจริงๆแล้วตัวอากาศแบบนี้มันน่าจะเกิดบ่อยครับเราอาจจะต้องปรับเมืองของเราให้มันเรสิแลนต์มากขึ้นคร
1: ับ
2: คำว่าสามารถจะรับมือกับพวกนี้ได้นะครับโดยอาจจะต้องมีเรื่องของคูคลองก็ต้องทำให้ดีครับ
1: ค
2: ือสามารถจะระบายน้ำได้ดีเพราะเอิญเดิมมันมีระบบของมันนะครับแต่เราก็ถมไปเยอะนะครับเพราะไอ้คูคลองพวกนี้พอถมไปเยอะเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าน้ำก็ระบายไปไหนไม่ได้ครับก็ทำให้ท่วมบนผืนดินจริงคลองมันเป็นระบบหน่วงน้ำอย่างนึงด้วยนะครับ
0: อาจารย์ครับเคยมีการสำรวจนะครับพบว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเป็นเมืองที่อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมเมืองครับทีนี้กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงก่อนครับเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นครับเริ่มยังไงด
2: ีระบบคูคลองเนี่ยอาจจะต้องก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะต้องมาดูกันแล้วว่าการระบายน้ำเดิมเนี่ยที่มันไปไม่ได้เนี่ยมันติดขัดตรงไหนยังไงบ้างอาจจะต้องขุดคลองเพิ่มนะครับผมคิดว่านะเพื่อจะให้มันมีระบบระบายน้ำหรือมันเป็นท่อลอดใต้ดินไปเรื่อยทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ในฤดูฝนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นนะครับเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราพยายามจะขุดเจ้าพญาสองเห็นไหมฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยๆไม่ใช่ลงเจ้าพญาอย่างเดียวมันอาจจะแบ่งน้ำออกไปทั้งที่ลงทะเลได้ด้วยในตัวนองนี้นะครับ
1: ครับ
2: เนี่ยฮะก็อาจจะต้องจำเป็นแล้วครับในเรื่องของนักผังเมืองกับวิศวกรที่ด

0: ดูแลเมืองนะครับอาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะมันระบบเนี่ยมันติดขัดกันตรงไหนยังไงรองรับน้ำไม่ได้ยังไงอะไรทั้งนองเนี้ยครับ
1: ครับอาจารย์พอมีโมเดลจากต่างประเทศไหมครับที่เราเคยอาจจะศึกษาเทียบเคียงเลยว่าเอ๊ะกรุงเทพอาจจะใช้โมเดลนี้ในการวางผังเมืองหรือแม้แต่จะขุดคลองที่อาจารย์บอกแต่ว่ารถลามาช้างเนี่ยยังต้องวิ่งอยู่คลองมันอาจจะไปอยู่ใต้ถนนหรือไปอยู่ใต้ตึกตรงนั้นมันพอมีจะมีโมเดลเผื่ออาจารย์ให้เป็นแนวคิดไหมครับ
0: จริงๆก็มีรูปแบบหลายแบบนะครับอย่างบางเมืองเนี่ยเขาก็อย่างในอิตาลีใช่ไหมครับก็อาจจะเนื่องจากเวนิสเนี่ยนะครับมันก็มีฝนตกประจำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เมืองนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับให้น้ำมันผ่านเนี่ยครับพอถึงเวลาน้ำท่วมเวนิสเนี่ยมันก็ท่วมแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็ลงอะไรทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็บางเมืองก็จะใช้วิธีให้แต่ละบ้านนะครับช่วยนะครับในการหน่วงน้ำนะครับอย่างบางเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้น้ำให้รถให้ที่จอดรถนะครับสามารถจะรับน้ำได้ประมาณสักไม่ท่วมมากนักไม่ถึงเข้าในรถนะครับแต่หมายถึงว่า1ใน3ของล้อเลยทำนองเนี้ยนะครับอันนี้แต่ละบ้านถ้ามีก็ช่วยไปได้เยอะแต่ว่าสำหรับบ้านเราผมคิดว่าโมเดลพวกนี้มันอาจจะเอามาใช้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าอายุอยู่ทีเพราะว่ามันก็เสี่ยงเหมือนนะครับเกิดบ้านไปทำแบบนั้นแล้วน้ำมันท่วมมันก็ทีนี้เสียหายหนักเลยเพราะรถจมน้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมไปทำนองเนี้ยครับอันนี้อาจจะต้องมานั่งเริ่มคิดกันแล้วว่าในการออกแบบเมืองเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันอาจจะต้องดูเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหลักไปแล้วว่าจะระบายอะไรยังไงนะครับ
2: ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในระดับครัวเรือนอาจจะทำยากแต่พอจะมีแบบว่าในเบื้องต้นไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราก็เห็นมาโดยตลอดแล้วนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยน้ำค่อนข้างจะท่วมมาเร็วมาแรงนะครับในการป้องกันบางครั้งเอาไม่ทันเหมือนกันนะครับในการขนย้ายขนของเนี่ยฮะถ้าจะให้แต่ละบ้านเนี่ยนะครับได้เริ่มก่อนแล้วกันในการที่จะดูแลบ้านตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องสร้างบ้านใหม่ฮะในระดับแรกควรจะต้องทำยังไงดีกับบ้านตัวเองเพื่อป้องกันตรงนี้ครับอาจารย์
0: ผมว่าต้องเริ่มมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำที่มันสามารถจะซึมได้ก็เป็นส่วนนึงใช่ไหมอ
2: ี
0: กส่วนนึงเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำมันค้างอยู่ตามกิ่งก้านลำต้นใบเยอะนะครับสำหรับไม้ยืนต้นใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแล้วมันก็พอถึงเวลามันก็ระเหยไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าจะช่วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปัจจัยน้อยมากครับผมว่าให้ทำแต่ละคนทำเนี่ยผมน่าจะลำบากนะมันอาจจะต้องมองในภาพรวมเนี่ยมากกว่าฮะ
2: คร
0: ับ เพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาหลายแบบนะครับน้ำเหนือหนุนไล่ลงมา
1: ก็แบบน้ำเหน
0: ือน้ำฝนตกเฉพาะที่อย่างเงี้ยก็แบบนึงนะครับซึ่งมันก็เอาแน่ไม่ได้ว่าน้ำมันจะมาจากไหนแน่ครับเพราะนั้นเนี้ยระบบการระบายน้ำมันจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะฮะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยทำไงให้น้ำมันไปถึงได
2: ้
0: ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราดูว่ามันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรแต่ว่าระบบมันเหมือนกับมันยังไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร
2: ่
0: กันทำไงจะให้มันต่อเนื่องกันได้เลยทำนองนี้นะครับ
1: ครับก็เห็นว่าท่านผู้ว่าก็พยายามเร่งอยู่ให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพวันนี้เห็นท่านผู้ว่าใช้คำนี้เหมือนกันครับเมืองพื้นที่ฟองน้ำที่เป็นสปอนซ์ซิตี้เหมือนกันอาจารย์พวกเหล่านี้ก็คือบรรดาสวนบรรดาพื้นที่สีเขียวแล้วก็แก้มลิงทั้งหลายในกทมอาจจะมีน้อยไปใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะมันต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณ9ตารางเมตรต่อคนนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วในขณะที่ตอนนี้เราบังคับคอนโดแค่1ตารางเมตรต่อคนน่ะวันนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในการที่จะทำให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้ฮะ
2: ครับอาจจะต้องมองไปถึงการที่จะต้องแก้กฎหมายหรือว่าต้องไปบังคับในลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ถึงสามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในมุมมองของอาจารย์
0: อาจจะมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องลองดูอย่างเช่นเรื่องของการกักเก็บชะลอน้ำของแต่ละบ้านเลยทำนองนี้นะครับหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นปลูกต้นไม้อย่างเดียวละ
2: ม
0: ันต้องมีตัวแหล่งน้ำหรือมันมีที่เก็บน้ำใต้ดินเลยทำนองนี้นะครับอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมอยู่ใต้ดินใต้สวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำได้นะครับในขณะเดียวกันในระดับเขาเรียกไมโครสปอนเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของสวนบนอาคารเนี่ยว่าพวกนี้กรีนรูฟหรือว่าไอ้ผนังสีเขียวหรือใช้บล็อกปูพื้นที่มันซึมน้ำได้เลยทั้งนองครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งค่ะ
2: ครับ
0: อันนี้คิดว่ามันต้องทำทั้งระบบอะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีกรรมการมาดูเฉพาะผมคิดว่าเราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดเลยสักทีมันควรจะมีการตั้งกรรมการแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ได้แล้วนะ
2: ครับ
0: ในฐานะเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะครับ
2: ครับในฐานะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับทุกเขตเลยนะพี่ออฟนะในพื้นที่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมต่างๆที่ ่อาจจะมีความอ่อนแออ่อนไหวนะครับในการที่ถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันอาจจะเกิดความเสียหายดูแลเป็นพิเศษมีพื้นที่ไหนที่อาจารย์ให้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับในกรุงเทพ
0: ในกรุงเทพใช่ไหมครับผมว่าก็ต้องเป็นโซนที่เป็นวัดวาอารามเก่าแก่ทั้งหลายซึ่งกระจายถ้าจะบอกเป็นโซนในกรุงย่านนะโดยเฉพาะวัดที่อาจจะมีจิตกรรมฝาผนังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าวัดที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วน้ำมาท่วมขังได้นานๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่าอย่างบางวัดนะครับก็มีการเขาเรียกดีดอาคารขึ้นนะฮะให้สูงขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อจะให้พ้นนะครับอย่างวัดปฏิฐารามเนี้ยนะครับก็มีการดีดพุทธรูปปางสายญาติอะไรเงี้ยซึ่งเคยน้ำท่วมอยู่เป็นประจำในสนองเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆดูจะปอกเป็นโซนในผมน่าจะยากเพราะมันกระจายกันอยู่ครับกับอีกอันก็คือบางสารที่เป็นไม้ครับ
2: อันนี้
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายหน่อยเพราะว่ามันเนื่องจากว่าไม้เนี่ยกับน้ำเนี่ยนะครับบางทีก็อยู่ถ้าท่านไม้มันแช่น้ำตลอดเวลาไม่เป็นไร
2: ครับ
0: แต่นี่มันแห้งแล้วเปียกแห้งแล้วเปียกเนี่ยอันนี้อันตรายครับก็พวกนี้ก็ต้องดูเป็นพิเศษเหมือนกันครับฮะ
2: ครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางแล้วได้เห็นการเฝ้าระวังในอีกมุมนึงที่ภาครัฐจะต้องเสริมเข้ามาและพี่น้องประชาชนอาจจะต้องสังเกตสังกาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานหรือแม้แต่บ้านเก่าที่ใช้มานานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ
0: ครับครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
2: ครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับเรื่องของโบราณสถานนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันสร้างขึ้นมานานแล้วพี่อ๊อฟแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมในลักษณะนี้มันก็ส่งผลกระทบนะรวมถึงบางแหล่งเนี่ยอาจจะไปขัดขวางทางน้ำด้วย
1: แล้วก็ตกแช่แบบนี้ผู้ชม2วันติด3วันติดอย่างนี้แล้วเผื่อโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือแม้แต่บ้านเรือนที่สร้างมานานแล้วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอนาคตครับก็ฝากเป็นโจทย์ที่จะให้มีการปรับแล้วก็แก้ไขเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนโดยตลอดเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีใต้นะครับ
2: ใช่ครับมีคุณเตยนะครับจากซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6ที่บางกระสอมอำเภอเมืองนนทบุรีครับคุณปฏิพัฒน์วิอบ
1: ครับ
2: ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านคุณเตยเนี่ยน้ำท่วมเข้าบ้านด้วยนะฮะท้ายซอยมีเครื่องสูบน้ำแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาไม่น้ำไม่สูบแล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องทำงานแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณเตยต้องการให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานของเรานะครับก็ได้มีการโทรประสานไปยังเทศบาลนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางเทศบาลนนทบุรีก็ประสานเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด้วยครับ
1: ครับครับนอกจากนี้ก็มีเคสของคุณเอ็มนะครับโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพราะหลายคนจะเดินทางนะครับโดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทระยองมีน้ำท่วมตรงไหนผู้ชมโทรเข้ามาถามเราได้เราก็แนะนำต่อนะครับว่าตรวจสอบเส้นทางจากกรมทางหลวงนะแล้วก็มีสายด่วนตรวจสอบได้ว่าเส้นทางไหนน้ำท่วม1193ตอนนี้คุณผู้ชมโทรไปแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วทาง NBT ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: ครับส่วนทาง Facebook นะครับมีทางคุณตุ๊กนะครับนนทบุรีบอกว่าผู้ว่าเชษฐานะครับได้มีการสั่งการให้เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
2: โอ้นี่ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วนะครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสั่งสูบน้ำเลยนะครับดูแลทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับมีคุณชาครับจากนวมินบึงกลุ่มครับพี่อ๊อฟครับ สอบถามเรื่องของกระสอบทรายเข้ามาซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการติดต่อประสานไปที่เขตบึงกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: อย่างเรื่องกระสอบทรายคนโทรเข้ามาเยอะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดแล้วมีน้ำเริ่มที่จะเอ่อเข้าบ้านหลายเขตนะครับท่านผู้ว่าประกาศไฟพิบัติทุกเขตแล้วนะครับตอนนี้ทุกเขตเองมีศูนย์บัญชาการและมีศูนย์พักพิงพี่น้องประชาชนเขากรอกกระสอบทรายไว้สำรองท่านประสานได้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ท่านนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจของสำนักงานในพื้นที่กทมได้ทุกเขตเลยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนคุณบุ๋มนะครับโทรเข้ามาประสานคุณบุ๋มนี่อยู่ลาดกระบัง อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าที่บ้านนั้นมีเด็กมีคนแก่อยู่ในบ้านนะครับต้องการความช่วยเหลือตอนนี้โทรมาปรึกษา NBT เราให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทาง NBT แนะนำไปถึงการติดต่อไปที่สายด่วน155ของกทมแล้วก็มีเบอร์ประสานไปที่ทางกองทัพบกด้วยเพราะตอนนี้ทางกองทัพบกเองก็มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตามพื้นที่ทุกเขตแล้วเหมือนกันนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ0818522075นะครับตอนนี้มีการโทรประสานไปเรียบร้อย ้อยแล้วนะครับ
2: ครับส่วนมีอีกหนึ่งข่าวครับน่าสนใจเลยนะครับคุณปฏิพัฒน์ครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศนะครับได้ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศก็ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือนะครับให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ82ปีครับพี่ออฟครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งในการนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเขาก็เลยมีการนี่ฮะจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศแล้วก็กำลังพลรวมถึงยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวนะครับที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์นะครับที่ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยนี่ดูสิฮะไปช่วยกันนะครับขนย้ายคุณยายอายุ82ปีเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความปลอดภัยด้วยเนี่ยนะครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะครับหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทางกองทัพอากาศเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทำงานสำเร็จรู้เรื่องดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ก็ส่งกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็รวมด้วยช่วยกันส่งข่าวสารดีๆในเชิงบวกที่ว่าคนไทยเราสามัคคีกันในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเข้ามาเยอะๆเราจะได้สะท้อนภาพนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยอยู่ณเวลานี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ครับต้องบอกว่าไปกันครบทีมเลยนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนทางด้านของการดูแลสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับระดับน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับกรมอุตุและเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกเมื่อไรอย่างไรแต่เมื่อตกลงมาแล้วนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรทางด้านของกรมชลประทานครับก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
1: โดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับที่สถานี C2 นครสวรรค์นะวันนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเหนือลงมาไหลผ่านตรงนั้นนะครับ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ที่ 16.94 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับยังมีภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็มีชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำนะครับบางแห่งตอนนี้ได้รับผลกระทบทางกรมชลประทานเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ว่างนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำไว้ชั่วคราวครับบรรเทาลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่เกินระดับ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหมายความว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวนะครับว่าระดับน้ำจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ต้องขนย้ายสิ่งของหรือไม่เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาจะแจ้งเตือนแต่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ประชาชนใน3จังหวัดอย่างอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาทางนี้นะครับกรมชลประทานเองก็ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมกับติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยช่องทางทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
2: ์
1: งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดพร้อมเป็นช่องทางในการสื่อสารท่านเข้าไปติดตามเพจของจังหวัดได้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์มีแดชบอร์ดนะหลายจังหวัดเลยครับตอนนี้รายงานเป็นระดับน้ำจังหวัดไหนมีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีความเสี่ยงน่ะก็จะไปติดตามสถานการณ์เรียลไทม์กันได้คร
2: ับ ใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับล่าสุดทางด้านของผู้ วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรหมนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายเจเศรษฐ์ชัยเศรษฐ์พร้อมด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายปัญญาชวนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองดีสามหรือว่าคลองดอนราวตำบลโรงเข้นะครับพร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์รวมถึงปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานชนประทานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ได้กำชับครับบอกว่าให้ทุกหน่วยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้มีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตลอดจนบริหารจัดการประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนั้นนะครับที่ท่วมขังในวันนี้นั้นนะฮะนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลสมุทรสาครเนี่ยอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับที่บ้านแพ้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับยังอยู่ที่สมุทรสาครนะคุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าราชการสมุทรสาครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ต่อไปที่ตำบลคลองมะเดื่อที่อำเภอกระทุ่มแบนครับไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนพร้อมกับลุยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ป่วยติดเตียงให้มีการอพยพพ้นพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีครับนายอำเภอกระทุ่มแบนนายบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนั้นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ในพื้นที่จุดนั้นนะครับได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน13ครัวเรือนด้วยกันรวมกว่า30ชีวิตนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปช่วยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ประสานไปถึงท้องถิ่นท้องที่ดูแลให้ในจุดปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
2: ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่นะฮะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเทศบาลในแต่ละอปท.นะครับก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอสม.
1: อสม.นี้ลุยตามบ้าน
2: เขาจะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านหลังไหนมีกลุ่มเปราะบางซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกของภาครัฐนะครับที่ได้มีการนำเอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละมาเป็นหูเป็นตามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็จะได้รู้เลยว่าจะต้องอพยพหรือว่าดูแลใครก่อนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอธิบดีปภ.นะครับก็ได้มีการกำชับปภ.จังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะครับว่าให้ไปเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เร่งที่จะยกบังเกอร์ป้องกันโบราณสถานหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นนะครับมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับสภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีมวลน้ำที่ไหลมานะครับในภาคกลางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายธีรพัฒน์ขจมาศนะครับท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ครับปฏิพัฒน์นะลงไปพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็หลายอำเภอเลยนะครับที่ไปทั้งอำเภอเมือง
1: อ
2: ำเภอเสนา
1: ครับ
2: อำเภอบางบานอันนี้คืออำเภอหลักๆอยู่แล้วที่ท่วมเป็นประจำทุกปีทุกครั้งพักไฮบางไซบางปะอินด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย69ตำบลเลย500กว่าหมู่บ้านครับ300กว่าหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดังนี้ก็เลยกำชับให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยว่าต้องดูแลหน่
1: อ
2: ยลงไปดูซิว่าแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรถ
1: ้
2: ามีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
1: เครื่องสูบน้ำอะไรเหล่านี้
2: ต้องสูบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอยุธยาโบราณสถานสำคัญมากเลย
1: ใช่ครับ
2: นะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องท ทำเรื่องของการป้องกันโบราณสถานนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเร่งยกบังเกอร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันระดับน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมที่น้ำที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับวัดธรรมารามส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดำเนินการที่วัดพนังเชิงวรวิหารนั่นเองนะครับ
1: วันนี้ตลอดทั้งวันท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านดูแลเขตตรวจราชการในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาท่านลงพื้นที่ไปถึงจุดนะครับแล้วก็ไปกำชับสั่งการนะครับให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็ประชุมด่วนนะจากประเทศอังกฤษท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายประเทศแต่ท่านติดตามโดยตลอดและให้ความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยโดยตลอดนะครับท่านได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารเต็มที่และท่านประชุมออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีผลกระทบเนี่ยให้ดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้ท่านนายกจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราเกาะติดกับ NBT ไปเรื่อยๆท่านนายกจะไปประชุมทันทีที่ปภ.แล้วก็จะมีลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยเหมือนกันท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงนะครับ
2: ครับ
1: มาดูสลับมาดูตรงข้อที่พี่น้องประชาชนโทรมา
2: ที่รายการของเราร
1: ายการของเราอย่างคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเทียนสวัสดิ์ท่านนี้อยู่ที่เขตสะพานสูงกทม.ตรงนี้ก็ท่วมเยอะนะอยู่ที่หมู่บ้านเคหะธานี4ซอย55เขตสะพานสูงนะครับร้องเรียนบอกว่าน้ำท่วมสูงมิดรถกระบะที่จอดไว้แต่ตอนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับมีคนมาช่วยนำเข้าบ้านเป็นหน่วยทหารนี่แหละครับแล้วก็ต้องการรถยกสูงนะมาช่วยผู้สูงอายุวัย90ปีดูแลเป็นสโตรกด้วยนะครับตอนนี้ประสานมาที่ NBT ของเรา NBT ประสานต่อไปแล้วแล้วก็นำเรื่องนี้แจ้งไปที่สบก.ของกองทัพบกนะครับลงคิวไว้แล้วและตอนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณวาสนาที่เขตสะพานสูงนะครับ
2: ครับส่วนคุณดำนะครับก็มีการโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับสอบถามเส้นทางนะครับไปทางสมุทรสาครว่าทางไหนน้ำท่วมยังไงหรือไม่นะครับทางเราก็มีการแนะนำนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเลยนะครับให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อท่านใดจะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพนะครับแล้วกลัวเห็นบางท่านบอกโอ้
1: ไม่แน่ใจ
2: เห็นในภาพข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมหรือเปล่าโทรไปได้เลยนะครับสายด่วนได้ที่5เบอร์หลักนะครับกรมทางหลวงนะฮะ1586กรมทางหลวงชนบทนะครับ1146เหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้191แน่นอนโทรได้นะครับสายด่วนจราจร1197นะครับแล้วก็ตำรวจทางหลวงที่1193นะครับอันนี้เป็นสายที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับ
1: อัปเดตตอนนี้กลุ่มฝนถ้าผมดูตามเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กทม.นี้เบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไปตกแถวๆภาคตะวันออกเข้าไปทางคลองด่านบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเหล่านี้มันจะหมุนขึ้นไปนะครับแต่ว่าจุดศูนย์กลางของไอหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ไอกลุ่มฝนหลักกลุ่มฝนใหญ่เนี่ยจุดกลางตอนนี้เขาอยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแล้วก็หมุนมันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยกรุงเทพจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกจากที่ท่านผอ.สราวุฒิแจ้งก็คือในช่วงสักประมาณ 4:00-5:00
2: ครับ
1: ดังนั้นแล้วอาจจะเฝ้าระวังไปตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คาดการเบื้องต้นเท่านี้แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้แต่ว่าการช่วยเหลือยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างคุณทัชชัยธนกิจครับโทรมาบอกว่าแฟลตคลองจันทน์เนี่ยตรงนี้มีภาพออกมาเยอะ
2: ยังไง
1: น้ำท่วมโอ้มิดคันรถเลย
2: คันรถเลย
1: ใช่แฟลตคลองจันทน์แถวแถวแยกนิด้านะตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ต่ำครับหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำระดับถึงคอนะแล้วก็ไฟฟ้าถูกตัดต้องบอกแบบนี้ว่าไฟฟ้าพอตัดแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องตัดไฟนะครับแต่ว่าการดูแลช่วยเหลือตอนนี้เราประสานทาง NBT ประสานช่วยแล้วนะครับทางกองบรรเทาสาธารณภัยของกทม.โทรไปประสานแล้วแล้วก็กรมกิจการทหารบกก็โทรไปประสานแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพสดๆณเวลานี้ครับนี่เป็นเรดาร์สดๆของกรมอุตุนิยมวิทยาไอ้ตัวสีเหลืองสีเขียวนี่คือกลุ่มเมฆอันนี้เรียลไทม์นะ
2: ครับเรียลไทม์เลยใช่ไหมอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้สีเขียว
1: โอ้พอไม่มีสีเขียวหรือกลุ่มสีเหลืองในกทม.เนี่ยนั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับอาจจะมีโผล่บ้างในกลุ่มเมฆที่อาจจะเป็นสีเขียวในบางเขตของกทม.นะครับ
2: ครับ
1: ก็จะเป็นจุดที่มีฝนน้อยลงนะครับส่วนฝนมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นไปนะครับไปอยู่ทางนุ่นนครพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนั้นขึ้นไปทางอุทัยลพบุรีนะครับ ในหลายจุดที่จะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับสระบุรีในบางจุดภาคตะวันออกอย่างชลบุรีตอนนี้พัทยาก็ไม่มีฝนแล้วนะครับตามเรดาร์แต่จะไปอยู่นู่นนะทางขอบแถวปราจีนบุรีสระแก้วนะครับทางจันทบุรีตราดตรงนี้ท่านผอ.สราวุธก็แจ้งเตือนอยู่เหมือนกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีฝนตกนะแต่ตอนนี้ถ้าดูตามเรดาร์นะปัจจุบันเมฆฝนในกทม.มีน้อยมากครับ
2: ครับ
1: มีน้อยมากอาจจะมีเนี่ยอาจจะมีโผล่บ้างทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ว่าจะเป็นโซนที่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วตอนนี้ดังนั้นเร่งระบายน้ำเลย
2: นั่นแสดงว่าที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนะครับว่าค่ำคืนนี้สักเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักลงมาอันนี้ถ้าดูจากเรดาร์ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณปฏิพัฒน์บอกนะครับแล้วก็พวกเราก็เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับสีเขียวๆในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยน้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับดังนั้นในขณะนี้ก็ถือว่าเบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพด้วยนะครับ
1: ครับก็เน้นย้ำคุณผู้ชมนะก็ยังเกาะติดในพื้นที่ถ้าตรงไหนแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่น้ำยังท่วมอยู่หรืออาจจะระบายช้านะครับก็ขาดข้าวปลาอาหารหรือว่าการจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกมีผู้เปราะบางป่วยติดเตียงท่านโทรมาได้ที่ NBT ของเรานะครับขึ้นหมายเลขคู่สายให้หน่อยนะครับ5คู่สายของเราที่จัดรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ในหลายพื้นที่เองก็มีปัญหานะนะครับฝนบางแล้วแต่ว่ายังต้องการความช่วยเหลือท่านโทรไปได้022754016ครับ022754035ครับ
2: 0922468735 0922468739แล้วก็0922468705นะครับอันนี้เป็นช่องทางที่สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแจ้งเหตุทางออนไลน์นะครับก็ได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ NBT-NBT ภาษาไทยนะครับรวมถึงที่ NBT Connect ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะครับที่เราเปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในยามวิกฤตลักษณะนี้ครับ
1: ต้องยืนยันว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็ประชุมด่วนนะครับหลายพื้นที่ก็ประชุมกับท่านนะครับท่านผู้ว่ามีการสั่งการสทนชท่านนายกติดตามไปตลอดเดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงไทยพรุ่งนี้นะครับ
2: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทาง NBT ของเรานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนจึงมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าการประชุมอย่างที่คุณอ๊อฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นการประชุมทางไกลจากลอนดอนนะครับก่อนที่ท่านจะบินกลับไทยมีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ย้ำการทำงานแบบต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับ
1: ครับ
2: เป็นทีมเดียวกันนะครับมีการเปิดทางเรื่องของงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของเรื่องนี้นะครับมีการพิจารณานะครับให้ส่วนราชการเนี่ยลองดูเรื่องของ work from home เพื่อลดการเดินทางเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บริหารน้ำอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นภาพ10:20 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งบอกว่าช้ากว่าไทยเนี่ย6 ชั่วโมงท
1: ่
2: านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ระหว่างภารกิจที่ต่างประเทศแต่ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงฝ่ายเดียวคร
1: ับ
2: แต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานห้ามมีคำว่าต รงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานแล้วก็ขอย้ำเป้าหมายให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับท่านนายกกล่าวแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนแล้วก็ข้อจำกัดของระบบการระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำเรื่องของสาธารณภัยชนประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนคร
3: ับ
2: พร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะครับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ศูนย์พักพิงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นเองนะครับ
3: ครับผมนี่ก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ท่านได้รับรายงานโดยตลอดตั้งแต่อยู่นิวยอร์กแล้วนะครับแล้วก็บินมาที่อังกฤษก็มีการประชุมถ้า10โมงเช้าที่อังกฤษก็ประมาณ4โมงเย็นบ้านเรานะครับก็กำชับแล้วก็เห็นแอคชั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่กันเต็มที่เลยทีเดียวดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวท่านนายกมาพรุ่งนี้นะครับและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางปภ.ได้เปิดเผยถึงเรื่องของที่การช่วยเหลือเยียวยา

0: างๆด้วยที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: พระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการให้อำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงทางปภ.เองครับได้อนุมัติเพิ่มเติมนะครับได้ขออนุมัติไปที่มีการขยายวงเงินในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการช่วยเหลือไปที่กรมบัญชีกลางครับวันนี้ทางกรมบัญชีกลางครับได้อนุมัติลงมาแล้วครับนี่เป็นข่าวดีมากๆขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อมาบรรเทาเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีก50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาซ่อมแซมต่างๆนะครับของทางภาครัฐที่จะดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทางปภ.เองจะเร่งประสานไปถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับให้สามารถเบิกจ่ายช่วยเหลือตามเงินที่มีการขยายวงเงินเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับนี่ดูแลเรื่องของหลังน้ำรถด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี
1: ้
0: คาดว่าในหลายจุดของกทม.เองเนี่ยความเสียหายมันจะได้เห็นชัดขึ้นอย่างรถราต่างๆที่จอดแช่น้ำอยู่นะครับก็เนี่ยอันนี้จำเป็นนะต
1: ้
0: องเข้าไปดูนอกจากบ้านแล้วรถซึ่งเป็นทรัพย์สินจอดแช่น้ำเสียหายหลายคันทางกระทรวงแรงงานเองก็สั่งเหมือนกันท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สั่งไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถ
1: เ
0: ตรียมพร้อม
1: บอกว
0: ่
1: าก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้ำจิตน้ำใจต้องมีนะในช่วงที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าในน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีน้ำใจที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเจ้าของร้านยำเจอฝนตกหนักเลยครับ
0: คร
1: ับครับนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนี่ยทำอาหารกว่า200ชุดแล้วก็ประสานกู้ภัยเนี่ยนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยโอ้โหน้ำจิตน้ำใจนางสาวช่อทิพย์สิริวัฒน์วิบูลนะครับอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำแก้วลายนมโตนะครับได้มีการนำอาหารเนี่ยกว่า200ชุดเลยนะครับทั้งส้มตำแล้วก็ยำมาม่าหมูยอประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับที่จุดวินทวงช่วยนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซ
0: ึ่
1: งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดิมทีได้เตรียมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการเปิดร้านขายอาหารนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงได้นำเอาวัตถุดิบที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะครับมาปรุงแจกให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองดูสิน้ำจิตน้ำใจ
0: คนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพี่อ้อครับอันนี้ต้องบอกแล้วสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนเพราะว่าเขากำลังจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่27กันยายน2569
0: พรุ่งนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฮะแต่พอเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมครับจึงได้มีการขอแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากที่เดิมเนี่ยกำหนดไว้วันอาทิตย์นะครับเป็นจากเดิมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับเวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอย่างที่เราทราบกันเลยก็คือสถานการณ์ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยทางปภ.กระทรวงมหาดไทยก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีความจำเป็นจะต้องเลื่อนจากเดิมนี่แหละนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ครับคุณ
0: ครับครับนะครับก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกันตนนะครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวแจ้งจากการรถไฟนะครับเรื่องของการปรับแผนการเดินรถนะครับก็ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะถ้าจะโดยสารรถไฟไปพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปรับแผนการเดินรถคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: เรื่องของสายเหนือหลังน้ำท่วมนะครับบริเวณสันรางย่านสถานีหัวงิ้วนะครับขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงพร้อมกับงดการเดินทางรถทางไกลอีก9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นะครับมีเอาย้ำกันหน่อยมี5ขบวนนะ
1: นะ
0: ครับนี่ตามกราฟิกอาจจะแคปไว้แล้วก็ไปขยายดูได้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอย่างนี้นะครับ
1: คือ
0: 1ก็คือขบวนรถเร็วที่111นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยเมื่อถึงสถานีบ้านตาครีเนี่ยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีบ้านตาครีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินต่อนะเดิน

0: รถต่อไปที่นะครับสถานีปลายทางเด่นชัยขบวนที่2นะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อถึงสถานีนครสวรรค์ก็จะมีนะครับการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์นะทางรถไฟเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกไปต่อที่สถานีนครสวรรค์ไปต่อที่บ้านตาคลีก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถไฟอีกรอบนึงมายังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนที่3ครับขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขนถ่ายผู้โดยสารรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ลงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน์โดยตรงเลยนะครับขบวนที่4รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนนี้จะมีจุดขนถ่ายผู้โดยสารบริเวณนครสวรรค์นะครับลงตรงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน
1: ์
0: ขบวนที่5นะครับขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาครีและขบวนที่6นะครับรถธรรมดาครับที่211กรุงเทพสะพานหินสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาครีนี่ก็ผู้โดยสารรถไฟครับก็แคปเพจนี้เอาไปดูเป็นเส้นทางเผื่อวางแผนนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับสำหรับผู้ชมที่ตามรับชมอยู่ทาง Facebook นะครับก็ยังมีการส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค
1: ุณไกด์บอกว่าลพบุรียังฝนตกนะครับฝนตกอยู่เลยไม่หยุดเลยตอนนี้นะที่ลพบุ
0: ร
1: ีก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับ คุณภาคภูมิฝั่งทนนี่แนะนำมาว่าผมใช้แอปเช็คน้ำครับ มีการใช้แอปเช็คน้ำนะครับของจิสด้าซึ่งสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับพี่ปริพัฒ
0: น
1: ์ดูพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการดูกล้อง CCTV ได้
0: มีกล้องให้ดูสดๆเลย
1: เหมือนกับเข้าไปปุ๊บก็คลิกดูเลยว่าอยากจะดูพื้นที่ไหนดี
0: ผมก็โหลดมาเหมือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนกันจริงๆด้วยนี่เห็นไหมมีกล้องทำงานด้วย
1: นะฮะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของจิสด้านะครับซึ่งเขามีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาให้เราได้เห็นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับเรื่องของสถานการณ์ของน้ำสภาพน้ำที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างที่นะครับ
0: โหลดไว้ได้จะได้วางแผนถูกนะครับอย่างเช็คน้ำเช็คฝุ่นนี่มีตลอดนะ อย่างช่วงนี้ฝนตกก็เช็คน้ำกับจิสด้าตอนนี้ผมเช็คตอนนี้มีจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายจุดเลยทีเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ชมสามารถอัปเดตได้นะครับก็เป็นแอปของทางจิสด้าที่มีคนลองใช้แล้วเราการันตีคอนเฟิร์มนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณชาคริตนะครับได้โทรมาที่ NBT ของเรา คุณชาคริตเนี่ยอยู่ที่เส้นปทุมนิคม MMC ก่อนที่จะถึงนวนครนะครับเส้นนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบก็คือนะครับมีน้ำท่วมในหลายจุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มีการประสานผ่าน NBT ไปที่กรมทางหลวงแล้วก็ชี้เป้าไปแล้วนะครับว่าจุดไหนมีจุดเสี่ยงบ้างทางคุณชาคริตก็โทรไปประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ายังต้องการที่จะขอข้อมูลต่างๆนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลท่านนะครับในยามที่สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับ
1: เอาล่ะก็ต้องบอกว่ารายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะวันนี้เราเริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่พี่อ๊อฟนี่ตั้งแต่เช้าเลย
0: ก็สแตนบายทันทีนะครับแล้วก็รายงานกันหลายจุดเลยตั้งแต่ช่วง10โมงนะครับจนถึงเที่ยงแล้วก็ข่าวภาคหลักไล่เรียงไปจนถึงช่วงบ่ายต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วครับ
0: นะฮะตลอดทั้งวันจนถึงณเวลานี้คือกำลังจะ5ทุ่มเดี๋ยวมีข่าวภาคดึกคุณผู้ชมก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยพื้นที่ไหนนะครับเขาจะมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องและพรุ่งนี้หลายคนก็ถามว่าเอาตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันว่าฝนจะตกอีกไหมเมื่อคู่เราเห็นเมฆสบายใจหรือยัง
1: ครับ
0: นะแต่ว่ามันก็ยังไว้ใจไม่ได
1: ้มันยังเห็นเขียวๆอยู่นะครับเอาล่ะต่อ
0: ไม่ประมาทนะ
1: ตอนนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วหร
0: ือ
1: ว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการพิเศษของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับทุกๆคนนะครับเผื่อใครที่จะได้มี
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิต สุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26-27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาที่ผ่านมาถึงเวลา24 นาฬิกาของวันที่27 กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชันMRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองแสนแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
9: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดและเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์บริการงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรและตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทั้งนี้ขอประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
10: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียงอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
11: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมได้กำชับให้กับทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมกับระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจะตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้กับประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรโดยกองทัพบกและหน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
0: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์จากลอนดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำนะคะว่าเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของ การทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทมแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้า
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งแล้วผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังคงต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งรับมือน้ำท่วมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานการดำเนินงานของกทม.กับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่ากทม.ได้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนกว่า300มิลลิเมตรปริมาณน้ำประมาณ223ล้านลูกบาทเมตรโดยได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเฝ้าระวังคลองสายหลักที่มีน้ำเต็มและบางจุดเอ่อล้น ถนนสายหลักได้รับผลกระทบประมาณ13เส้นทางและได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลประชาชนโดยเปิดและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนขณะนี้มีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วประมาณ 4,200 คนโดยจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมจากการสำรวจเบื้องต้นพบครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 52,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกทม13แห่งพร้อมที่จะดูแลประชาชนนอกจากนี้ได้เสริมกำลังเข้าช่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและจุดที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากค่ะล่าสุดสำนักการศึกษากทม.ได้ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำฝนอยู่ที่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ทางกรุงเทพมหานครมีศักยภาพสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากฝนหยุดตกจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้ทั้งนี้ฝนที่ตกลงมามากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
3: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าเพราะว่าตัวยอมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับเพราะนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่ายสองถึงบ่ายสามสีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่ายสามถึงบ่ายสี่ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็สี่โมงถึงห้าโมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นอ่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
1: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมและคลองพระขนงรวมถึงมีถนน13จุดถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงและแถวลาดกระบังค่ะ
0: ด้านกองทัพบกนะคะยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งระดมพลรถครูสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงในการดำเนินงานเชิงรุกโดยกองทัพบกได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันมีกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส ำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกและวางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลางหมายเลข02-280-3977ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลขโทรศัพท์044-245-946ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือหมายเลขโทรศัพท์055-242-859และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคใต้หมายเลขโทรศัพท์075-383-405ค่ะ
1: ขณะที่กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนกระทรวงกลาโหมได้เข้าช่วยผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่บริเวณชั้นที่2ของบ้านย่านงามวงศ์วานส่งถึงครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยในระหว่างที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนกรณีที่มีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงศ์วาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรถบรรทุกจำนวน1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านและส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กับทุกทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมกับย้ำนะคะว่าทุกคำร้องขอทุกความช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะในสถานการณ์วิกฤตความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญค่ะ
0: ส่วนทางด้านของกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้าพักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์085-823-0952ค่ะน นอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เวลา 12:00 นเป็นต้นไปจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติโดยมีเส้นทางเดินรถดังนี้นะคะฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิการทอ.ร้านค้าสวัสดิการทอ.ถึงตลาดสะพานใหม่และตลาดสะพานใหม่ถึงหอประชุมการตรัสค่ะขณะที่ฝั่งทุ่งสีกันนะคะก็จะเริ่มที่สน.ดอนเมืองถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมินทราธิราชโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงตลาดดอนเมืองและที่ตลาดดอนเมืองถึงสน.ดอนเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่หน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนค่ะ
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวอร์รูมคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีรวมถึงรถรับส่งผู้ประสบภัยสั่งทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตลอด24ชั่วโมงโดยขสมกได้จัดรถประมาณ20คันสำหรับการรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่สามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาชนสามารถแจ้งจุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านช่องทางของขสมกค่ะด้านกรมทางหลวงชนบทเตรียมรถจากปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและส่วนกลางเบื้องต้นรวม10คันพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าระดับน้ำสูงค่ะส่วนโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน22จังหวัด85เส้นทางรวม172แห่งได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำรถบรรทุกรถยกรถลากและเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่รังสิตดอนเมืองวิภาวดีรังสิตและศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและพิจารณาในการปิดช่องจราจรหรือปิดเส้นทางตามความจำเป็นค่ะด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 15:00 นของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดอาคารและลานจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรีเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายต่างๆร่วมกันเปิดพื้นที่รองรับประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือประชาชนต้องเดินทางได้อย่างปลอดภัยและความช่วยเหลือต้องเข้าไปถึงประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านคมนาคมผ่านสายด่วน1256เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนและต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆให้ได้ติด

าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนโทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุงแก้มนิ้มต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลมเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4 วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำ

0: ลับมารับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มวลน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและมวลน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงกว่า177มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาอย่างคลองมะเดื่อคลองวังตะไคร้และแม่น้ำนครนายกอย่างฉับพลันประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำสูงถึง 97% จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง4บานเพื่อความปลอดภัยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและรีสอร์ทในตำบลสาริกาและใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงฉับพลันจนประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนอพยพออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำนครนายกที่ล้นตลิ่งและมีปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคืนนี้เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนจังหวัดนครนายกจึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวและหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามลำน้ำในกรณีน้ำล้นสะพานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมกับสั่งการให้เร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำก่อนที่ระดับน้ำนั้นจะสูงขึ้นค่ะนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองรวมกับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอปากโมกมี2จุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนโดยให้เร่งเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเนื่องจากว่าในช่วง 4-5 วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มระดับขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานและในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างแนวคันกั้นน้ำชั้นที่2โดยที่ไม่รอให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะพยายามรักษาแนวคันกั้นดินชั้นแรกอย่างสุดความสามารถตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มระดับสูงสุดเกือบถึง2เมตรค่ะ
0: จากจังหวัดอ่างทองไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเร่งด่วนในการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าบริเวณชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลคลองมะเดื่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจำนวน13ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า30คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้สูงอายุ2คนรวมถึงเด็กเล็กซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงบริเวณพื้นบ้านและบางหลังน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านส่งผลให้ไม่สามารถพักอาศัยตามปกติได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมสั่งการให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเ ื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพิ่มเติมทางนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยนำผู้พักอาศัยจากบริเวณบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดหาเต็นท์สำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงได้เคลื่อนย้ายไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านคลองสะพานดำเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่จากอส.อำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังบริเวณปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปักธงสีเหลืองบริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยค่ะและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีติดธงเหลืองไว้บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลมารวมกันที่แม่น้ำจันทบุรีและไหลต่อมายังคลองพักดีรำไพโดยมวลน้ำจำนวนดังกล่าวก่อนจะออกลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จุดวิกฤตที่อาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำทางปภ.จันทบุรีจึงได้ดำเนินการปักธงสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวะอันตรายสูงสุดต้องอพยพประชาชนทันทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในพื้นที่ที่บ้านทุ่งตะโหนดตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมทหารเรือนาวิกโยธินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางในการเดินรถให้กับรถยนต์ที่ต้องฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมกางเต็นท์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนน้ำก็มีความลึกถึงระดับอกแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจะต้องเตรียมหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนมาช่วยกันนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยลึกที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่ลึกส่วนบริเวณถนนสายวังแช่มที่อำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยตั้งจุดเพื่อจะบอกเส้นทางหลบหลีกจุดน้ำท่วมตัดขาดและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริเวณบ่อบ้านปลาบึกแล้วก็ที่วัดพลวงค่ะขณะที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำเรือท้องแบนจำนวน4ลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงในบริเวณเส้นทางสะพานคลองลาวตัดออกบ้านหนองสีงาพร้อมกับนำอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่บ้านคลองเสาครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่บ้านพวาที่บ้านบ่อไฟไหม้และอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะ ทำให้น้ำก็เริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาบางบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าไม่ทันจึงได้มีการอพยพตามหลังออกมาวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: งนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าไม่ได้รับปากเรื่องของการปล่อยตัวค่ะในมีออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมเรื่องนี้ในมิงออนไลน์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุนะคะว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเป็นข้อหาดังกล่าวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ในมีออนไลน์ก็ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะ
1: ส่วนผู้นำสหรัฐนะคะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านซึ่งก็ยื่นเงื่อนไขแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบใน7วันค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและยุติการสู้รบในตะวันออกกลางภายใน7วันแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรายงานยังระบุด้วยว่าทรัมป์อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่2ฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ทรัมป์และสีจะพบหารืออีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประชาชนกว่า40ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุกำลังแรงผิดปกติที่คาดว่าจะพัดเข้าถล่มภูมิภาคดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นส่วนเทศกาลกลางแจ้งต่างๆถูกยกเลิกเพราะมีคำแนะนำให้ผู้โดยสารเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ท
0: ั
3: ้งสองท่านนะคะ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองที่8ในการแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะจากผลงานของกรีธานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะ
4: รอบชิงชนะเลิศนะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งก่อนที่จะทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีซึ่งไปเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคะผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จค่ะซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยหลังจากก่อนหน้านี้บิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรไปครองนะคะเหรียญเงิน400เมตรเป็นสุไลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ค่ะสถิติ 44.99 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 45.22 วินาที ยังอยู่ที่กรีฑาเอเชียนเกมค่ะผลงานของบิวภูริพลบุญสอนล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายค่ะการแข่งขันกรีฑามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงแข่งขันในฮีทที่3และต้องบอกว่ายังไม่มีแววว่าจะแผ่วเลยค่ะวิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมี่โอกูโนเดนักวิ่งจากกาตาร์ซึ่งเคยทำเอาไว้เมื่อปี2014ที่การแข่งขันอินชอนเกาหลีใต้ลงอย่างราบคาบนะคะบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดค่ะพร้อมกับมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ต่อจากระยะ100เมตรชายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็กดทำสถิติไป 9.90 วินาทีด้วยค่ะขณะที่โอทวชัยหิมเอียดวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ3ของฮีทที่2นะคะสถิติ 20.97 วินาทีแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆสามารถที่จะติดตามรอเชียร์บิวภูริพลบุญสอนกันได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา 17:35 นาทีตามเวลาบ้านเราขณะที่ผลงานของยกน้ำหนักวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายได้สำเร็จค่ะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักนะคะจอมพลังไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัล2รุ่นด้วยกัน

ะคะมาครั้งที่2แก้ตัวได้สำเร็จค่ะส่วนครั้งที่3วีรพลเรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและจากนั้นหนุ่มอินโดนีเซียไม่ขอยกในครั้งสุดท้ายค่ะทำให้สถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด349กิโลกรัมนะคะก็แบ่งเป็นท่าสแนชทำได้160กิโลกรัมควีนเจอร์206กิโลกรัมนั่นเองก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติมาตรฐานโลก195กิโลกรัมลงอย่างราบคาบค่ะส่วนจอมพลังของไทยเราวีรพลได้เหรียญเงินนะคะน้ำหนักรวม365กิโลกรัมแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซานทาสเนชทำได้160กิโลกรัมคือเดือนเจอ205กิโลกรัมส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะคะ357กิโลกรัมทาสเนช162กิโลกรัมคือเดือนเจอ195กิโลกรัมค่ะขณะที่ผลงานของกีฬาอีสปอร์ตได้เหรียญมาแล้วนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพาไปดูเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนนะคะทีมชาติไทยส่งเอาธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันค่ะซึ่งฝ่าด่านมาจนถึงรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮารายุกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะคะส่วนคุริฮารายุกิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะนักกีฬาจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมด้วยวัยเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานดีของไทยเราแล้วนะคะที่แพ้ให้กับแชมป์รายการนี้เราได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยค่ะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ68ปีค่ะพร้อมกับตอนนี้เราการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดฟอร์มพลิกชนะคู่มือ5ของโลกชินยูบินกับจูชอยฮุยจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างสูสี3-2เกมสกอร์11-8 9-11 11-4แล้วก็12-10คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเมื่อ68ปีก่อนนะคะแล้วก็ตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสำหรับทีมชาติไทยค่ะนับว่าจะเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปี2023คราวนี้นี่ถือว่าประเภทคู่ครั้งแรกของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะส่วนการแข่งขันมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักรพงษ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกมมวยสากลเอเชียนเกมรอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้มีนักชกไทยเราขึ้นสังเวียน3คนด้วยกันค่ะพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศเจองานหนักค่ะพบกับสมันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกโอลิมอฟนี่เดินหน้าเข้าใส่เลยนะคะแต่ว่ากลางปีนักชกไทยเราไม่ผีพรามค่ะดักรอชิงจังหวะออกหมัดนะคะหมดยกแรกเราตามหลังอยู่1-4ค่ะจากนั้นยก2กับยก3นักชกอุซเบก็ยังคงเดินหน้าบุกนะคะแต่ว่ากลางปีไม่แลกด้วยค่ะใช้จังหวะดักต่อยวงนอกแล้วก็ต่อยได้อย่างจะแจ้งเลยทีเดียวครบ3ยกกลางปีโบขุนทศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสุดมันค่ะ3-2เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียวันที่28กันยายนนี้ต่อกันที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงค่ะน้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถพบกับหยางเฉออี้จากจีนนะคะตลอดการชก3ยกค่ะนักชกจากจีนเดินหน้าชวนทะเลาะเลยนะคะออกอาวุธหมัดได้อย่างจะแจ้งกว่าค่ะแล้วก็โดนตัดคะแนนในช่วงท้ายยก2ด้วยนะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการให้หยางเฉออี้จากจีนชนะคะแนน3-2เสียงส่งผลให้น้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถตกรอบ16คนก็ถือว่าเป็นการตกรอบคนที่3ของนักชกไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวดีนักชกไทยเราในรุ่นใหญ่90กิโลกรัมชายจะกระ

0: งยมโคตรค่ะเอาชนะราบินเนปาลจากเนปาลไปได้นะคะ3ยกในจักรพงษ์เดินหน้าออกมาได้จะแจ้งกว่าค่ะชนะไปขาด105-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากจีนในวันที่28กันยายนค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะพักผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะได้ภาพการแสดงสดของวง U2 วงร็อกชื่อก้องโลกจากไอร์แลนด์ค่ะที่ก็สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งวงด้วยการเปิดแสดงดนตรีจากระเบียงของคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงดับลินซึ่งก็สร้างความสุขให้แก่แฟนเพลงได้เป็นอย่างมากค่ะทั้งหมดคือ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าว

จบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 7:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเวลา 8:35 นเรับฟังรายการคุณของแผ่นดินเวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอปมชคุยข่าวเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานเวลา 11:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ปากกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบรรยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องผู้ยังหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายเมื่อพูดถึงสังคมโลกในปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนาในหลายๆด้านเราต้องทันยุคทันเหตุการณ์เพื่อการพัฒนาเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นเราพุทธศาสนิกชนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วก็วิชาความรู้อื่นๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนในการยังสังคมให้เกิดความงดงามตามวิถีพุทธนั้นนะญาติโยมนะผู้ใดประกอบด้วยคุณธรรม5ประการเนี่ยชื่อว่าเป็นบุคคลที่อย่างหมู่คณะให้เกิดความงดงามในธรรมะ5ประการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือเป็นผู้ฉลาด2เป็นผู้แกล้วกล้า3เป็นผู้ฟังมามาก4เป็นผู้ทรงธรรมและ5เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามนั้นเราท่านทั้งหลายจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่อย่างไรแต่ก็เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้มันจนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนนะเราพุทธศาสนิกชนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบคุณงามความดีเราจะต้องเป็นผู้ที่ห่างไกลจากบาปอกุศลหรือมีความละอายชั่วกลัวบาปแล้วก็มุ่งไปสร้างสมแต่คุณงามความดีสิ่งเหล่านั้นจะเกิดมีได้หรือไม่อย่างไรอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นผู้ฉลาดก่อนเมื่อเราเป็นผู้ฉลาดเราก็สามารถที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความงดงามได้แต่การจะฉลาดนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะสำหรับเราชาวพุทธก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่แหละนะวิชาการความรู้ต่างๆเราก็ได้ศึกษาเรียนมาแล้วตามระดับชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาหรือมหาบัณฑิตตลอดทั้งดุษฎีบัณฑิตอยู่ที่ว่าเรานะมีการพัฒนาไปในด้านไหนอันนั้นเป็นเรื่องของวิชาการทางโลกทุกคนต้องมีเพื่อประกอบสมาชีพนะพัฒนาตนนะแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงบุคคลในครอบครัวกันต่อไปแต่ในส่วนของหลักธรรมนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะก็อยากให้เรานั้นเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามประการแรกก็คือเป
เป็นผู้ที่มีปัญญาคือมีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นซึ่งปัญญาเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยคนมีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่เป็นราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ย่อมที่จะนำพาชีวิตให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาโลกัสมิปัตโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างคำว่าโกศล3อย่างนั้นเป็นไฉน1อายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นต้น2อัปปายะโกศลความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นและ3นั้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ญาติโยมย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเราเนี่ยยังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ของโลกแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนและบุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยความจริงบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นญาติโยมจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นเลยทีเดียวก็คือว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทางที่เสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นญาติโยมย่อมจะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั่นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นแล้วก็เห็นตนเองที่ชัดเจนเป็นผู้ที่รู้คนรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วคนไหนเป็นคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะก็จะรู้คนว่าใครเป็นใครนะพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาไม่ทำอะไรโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังว่างั้นนะการคบคนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะญาติโยมนะเป็นผู้ที่รู้งานก็คือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับการที่เรารู้บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าเราจะพึงทำอะไรงานที่เรารับผิดชอบพึงปฏิบัติอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในส่วนนี้ต่อมาก็คือรู้วิชาการคือรอบรู้ในสภาพวิชาการนะเพราะคนที่มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้านั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลผู้มีปัญญาก็จะเป็นผู้รู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดทำให้สามารถที่จะนำเอาความรู้ออกมาใช้
ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนมีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้นะญาติโยมบุคคลผู้มีความฉลาดคือมีปัญญาและก็ปฏิภาณดังที่ได้กล่าวมานั้นนะญาติโยมย่อมจะสามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนและก็แก่บุคคลอื่นได้และย่อมที่จะสามารถนำพาตนและคนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นและให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้นะต่อมาประการที่สองนั้นญาติโยมวิสารโทเป็นผู้แกล้วกล้าคือเป็นผู้มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงมีกำลังใจที่เข้มแข็งแข็งแรงทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเหมือนกันนะเมื่อลงมือปฏิบัติอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายแต่จึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพระบาลีว่าวายะเมเถวะปริโสยาวะอัตสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจแต่ถ้าว่าความกล้าหาญนั้นญาติโยมถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้แต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วไซก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษทุกเวรภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและรอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ฟังมามากนั้นก็คือเป็นปุถุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนได้ศึกษาเรียนรู้มามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มากในทางพระพุทธศาสนาท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปุถุสูตรเอาไว้อยู่5ประการด้วยกันเป็นผู้ตั้งใจฟังมีนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตั้งใจจำคือมีความจำที่ดีรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำเป็นผู้ตั้งใจท่องคือท่องบ่นจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอเป็นผู้ตั้งใจขบคิดคือใส่ใจนึกถึงจนเจนใจเพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งตลอดเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญาคือเข้าใจความหมายและเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากในญาติโยมย่อมสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดกล้าหาญเพราะบุคคลได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีจึงเป็นที่นิยมยกย่องของบุคคลทั่วไปเป็นผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูง
จะเจรจาความกับใครก็องอาจกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนผู้พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ที่ใดสังกัดใดเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้มีความสามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะรายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้และถูกต้องแม่นยำด้วยไม่ผิดเพี้ยนและก็สามารถที่จะนำขบคิดข้อธรรมะนั้นเนี่ยได้อย่างแตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็จะสามารถทำให้คนอื่นรู้เห็นตามและนำไปปฏิบัติได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนนะความทรงจำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะโยมนะบุคคลที่ทรงจำข้อธรรมะได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์และผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องและก็ลึกซึ้งด้วยถึงกับได้รับความเคารพและนิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดจริงกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะส่วนประการที่5นั้นในญาติสุดและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะบุคคลใดก็แล้วแต่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมที่จะยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้ได้นั้นเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติใช้โดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปกล่าวคือประพฤติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ใหญ่คือประพฤติปฏิบัติตามพระวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้น้อยคือมีสัมมาคารวะเคารพยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะเป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองตลอดถึงการประกอบอาชีพในทางสุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและกฎหมายเป็นต้นเช่นนี้ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองอันนี้ก็ไม่ได้อยู่เรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลตามมาดังนี้ก็คือว่าถ้าพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั่วไปประชุมชนให้ความเคารพยกย่องให้ความเคารพนับถือและยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้งดงามในหมู่คณะและทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามด้วยดังที่ได้กล่าวมานั้นในญาติโยมบุคคลใดก็แล้วแต่เป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะทั้ง5ประการเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะและเป็นเครื่องประดับที่ทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตอย่างไรก็แล้วแต่นะก็มีความงดงามได้อีกอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์ที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยก็พอพิจารณาได้เป็นสองในด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์จะได้เป็นผู้งดงามในหมู่คณะและเป็นเครื่องประดับที่ทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนเกิดความงดงามขึ้น
และอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคคลให้มีคุณสมบัติต่างๆดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราทุกคนทุกท่านเมื่อมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะเราก็เป็นผู้งดงามด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคนมีธรรมะมีแต่ความเป็นมงคลในชีวิตอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นและที่นั่นก็เจริญแล้วก็มีความงอกงามด้วยนะมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าขันติเป็นอุดมมงคลขันติก็คือความอดทนนี่แหละโยมญาติทั้งหลายคนเราเมื่อมีความอดทนนะมีความอดกลั้นข่มจิตข่มใจได้อยู่ที่ไหนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในความงดงามได้แล้วก็หมู่คณะก็พลอยงดงามตามไปด้วยนะขันติแปลว่าความอดทนหมายถึงอะไรก็หมายถึงความอดทนอดกลั้นนะอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยอารมณ์ของคนเราเนี่ยทุกวันนี้โยมญาติทั้งหลายต้องระวังตัวเองให้มันดีนะอารมณ์ที่ไม่ดีมันมาหลายทิศหลายทางถ้ามันมากระทบแล้วเราต้องรู้เท่าแล้วก็รู้ทันเมื่ออารมณ์ต่างๆมันมากระทบในญาติโยมซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติความอดทนย่อมเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วเสียหายต่างๆส่วนคนไม่มีขันติย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความลำบากตรากตรำหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศความหนาวความร้อนฝนตกแดดออกเป็นต้นนะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานต่อมาก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยผู้ที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงต้องป่วยเป็นสองเท่านะโยมนะนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกโรคหนึ่งนะทำให้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายของคนทั้งหลายถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนประการต่อมานั้นเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจคนที่มีความอดทนต่อความเจ็บใจได้จะเป็นคนที่งดงามไม่ทำให้หมู่คณะเสื่อมนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆที่ไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอนิยมนะโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหมู่คณะหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจไว้ได้เลยว่ามันต้องมีมาแน่เพราะไม่มีใครที่จะได้ดังใจนึกทุกอย่างนะสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นมาก็เป็นได้นั้นเราต้องเตรียมขันติความอดทนเอาไว้ต่อประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจของกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังเอาทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ยิ้มได้เมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มไว้เมื่อภัยมานั้นโยมญาติทั้งหลาย
นั้นโยมญาติทั้งหลายความรู้สึกนึกคิดของคนในโลกนี้แม้จะมีมากหากจะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2 อย่างเท่านั้นคือความชอบกับความชังใน2 อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในเวลาที่ควรทนความเสียหายก็จะเกิดตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยมันเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงอีกอย่างหนึ่งนั้นเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฝ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดความทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี่เองด้วยเหตุนี้ความเป็นมงคลคือขันตินี่แหละญาติโยมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญหวังความก้าวหน้าเราไม่ควรที่จะมองข้ามควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยใจให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาทางหูทางปากทางจมูกซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากสิ่งที่ย่วยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่สำเร็จต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมาเรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าก็หลากหลายมากชนิดความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาพระจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

มหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 + 1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 + 2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆบืมบวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
1: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
5: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16-27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
6: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจะทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
6: ต
7: ลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนรนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รู้ไหมคะที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบ่ายเบ่นบ่ายบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า6:09 น.พิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย13:09 น.พิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า7:00 น.พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย13:00 น.พิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

าสตร์หินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกเช้านี้ทีมงานของเราอาจารย์จงกลสิริประภาอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรค่ะพบกันในเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายน2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะ27กันยายนเหลือกี่วันคะ28 29 30 23วันนะคะสำหรับท่านที่มีอายุครบ60ปีนะคะท่านก็จะได้เกษียณอายุราชการนะคะสำหรับท่านที่รับราชการนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่ก้าวมาถึงเส้นชัยอย่างสง่างามสวทบุรีรัมย์เราก็มีผู้เกษียณด้วยค่ะช่างเทคนิคของเราคุณตินฤทธิชัยคดประโคนนะคะพี่ตินจะจากแฟนรายการไปแล้วนะคะคุณฤทธิชัยคดประโคนเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าเกษียณแหละนะคะแต่ว่าลาออกก่อนเกษียณนะคะก็คือคุณหมูธนเดชฉลาดแพทย์ปีนี้ช่างเทคนิคของเราหายไป2คนด้วยกันนะคะก็คือคุณหมูธนเดชฉลาดแพทย์แล้วก็คุณฤทธิชัยคดประโคนพี่ตินของเรานี่แหละค่ะก็ขอให้มีความสุขในวัยเกษียณทำงานอีก3วันค่ะทำงานอีก3วันยินดีกับทุกๆท่านที่ก้าวสู่เส้นชัยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะพูดถึงผู้ดูแลหอกระจายข่าวนี้ก็เช้านี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่พงอนันต์สืบสิงกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังกรมประชาสัมพันธ์โดยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการคัดเลือกผู้ที่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่ช่วยทำงานอย่างโอ้สุดยอดนะคะทั่วประเทศค่ะคัดเลือกมาก็ได้เครือข่ายคุณภาพระดับประเทศในปีนี้มา18คนนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์ที่2เราก็ได้คัดเลือกผู้ใหญ่พงอนันต์สืบสิงห์นะคะจากโคกเพชรบุรีรัมย์บ้านเรานี่แหละค่ะเสนอชื่อไปก็ปรากฏว่าได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นต้นแบบเครือข่ายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเครือข่ายคุณภาพในปีนี้นะคะโดยวันก่อนนู้นประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็เดินทางไปรับรางวัลแทนนะคะที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่พงอนันต์ก็เป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกหลายท่านนะคะที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้งสวทบุรีรัมย์มาอย่างเหนียวแน่นตลอดหลาย10ปีนะคะที่ช่วยทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพราะว่างานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของรัฐเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีเครือข่ายมาช่วยพูดบอกกล่าวข่าวสารไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือนของหมู่บ้านและชุมชนท่านเหล่านี้คือบุคคลสำคัญขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างในช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์จงกลสิริประภานำเรื่องราวพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา2567และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2568ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่อาจารย์จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำเรื่องราวของน้องเนเน่มาเล่าให้ฟังนะคะโอ้น้องเนเน่เนี่ยตอนนี้ดังไปทั่วโลกนะคะแล้วจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากอาจารย์จินนี่นะคะก่อนอื่นดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายนยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนล่างและ ตะวันตกของภาคในช่วงนี้ถึง28กันยายนตอนล่างก็พื้นที่เรานี่แหละนะคะส่วนบุรีรัมย์วันนี้มีฝน 59% ของพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่เมื่อวานก็ดีหน่อยนะคะเมื่อวานนี้รู้สึกฝนจะลดลงไม่หนักเท่าวันก่อนนะดูพยากรณ์อากาศแล้วฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็คงจะดีขึ้นแต่ว่าที่กรุงเทพนี่หนักเลยนะคะคงฟังปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดนะคะหนักมากเห็นกทม.ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย50เขตแล้วนะคะทั้ง50เขตเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันก่อนนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของการจัดเตรียมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรไปฟังจากอาจารย์จงกลค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้นับเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบัณฑิตและครอบครัวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีกำหนดจัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่25ถึงวันที่27กันยายนและวันนี้นะคะวันที่27กันยายนเป็นการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบเหมือนขั้นตอนการไปรับจริงทุกประการค่ะเพื่อให้บัณฑิตได้เตรียมความพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติต่างๆก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะสำหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในช่วงปีการศึกษา2567ถึงปีการศึกษา2568ประกอบไปด้วยบัณฑิตจำนวน 2,194 คนมหาบัณฑิตจำนวน111คนและดุษฎีบัณฑิตอีกจำนวน6คนรวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,311 คนค่ะและในจำนวนนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่9ตุลาคมจำนวน982คนค่ะท่านผู้ฟังคะกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้บัณฑิตแต่ละคนต่างผ่านเส้นทางแห่งการเรียนรู้ความพยายามและประสบการณ์มากมายจนมาถึงอีก1วันของความสำคัญของชีวิตค่ะและก่อนที่จะถึงวันแห่งความภาคภูมิใจนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของการเดินทางการนัดหมายการแต่งกายตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เข้าร่วมพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยช่วงของดีๆที่ชุมชนของเราจึงขอพาท่านผู้ฟังมาพูดคุยในประเด็นการเตรียมความพร้อมสู่ความภาคภูมิใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยในช่วงแรกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝนอุไรมาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตโดยเฉพาะการเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรวมถึงสิ่งที่บัณฑิตควรรู้และเตรียมตัวก่อนออกเดินทางค่ะและอีกหนึ่งช่วงพิเศษเราได้ร่วมพูดคุยกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถึงความรู้สึกในโอกาสที่ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่าในครั้งนี้รวมถึงประสบการณ์ข้อคิดและสิ่งที่อยากฝากถึงบัณฑิตทุกคนในวันแห่งความสำเร็จค่ะเอาละค่ะในช่วงแรกเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝนอุไรกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สายฝนอุไรนะคะเป็นผู้ดูแลเรื่องการเดินทางของบัณฑิตค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าบัณฑิตควรจะต้องเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยเวลาไหนอย่างไร
2: ได้เลยค่ะส่วนกำหนดการของมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั้นนะคะเป็นกำหนดการที่รับรอบแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1: ก็คือในช่วงเช้า
2: ช่วงเช้าซึ่งจะเริ่มขึ้นก็คือ10โมงครึ่งแต่บัณฑิตจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะบัณฑิตต้องไปเจอกันที่มหาวิทยาลัยนครราชสีมาในเวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้า
1: ค่ะ
2: บัณฑิตจะต้องรวมตัวกันเวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าค่ะบัณฑิตจะต้องรวมตัวกันในทางเข้าของศูนย์อาหารและที่จัดไว้ที่ชั้นสองอาคารสามสิบนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนครราชสีมาค่ะ ซึ่งตรงนั้นจะมีการแจกอาหารเช้าให้บัณฑิตได้รับประทานก่อน
3: นั่นก็หมายความว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องเดินทางไปให้ถึงอาคาร30เรียกอาคาร30นะคะบริเวณชั้น2ไปรวมตัวตรงนั้นแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนครราชสีมาก็จะมีอาหารเช้าสำหรับบัณฑิต
2: ใช่ค่ะ
3: จากนั้นไปไหนต่อคะ
2: จากนั้นเมื่อถึงเวลา 6:00 นถึง 7:00 นจะเป็นการรวมบัณฑิตซึ่งสำคัญมากที่จะมีการเช็คชื่อตรวจเครื่องแต่งกายของบัณฑิตซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงณบริเวณนั้นเลยค่ะ
3: 1ชั่วโมงดังนั้นสิ่งที่จะให้มันเกิดความรวดเร็วก็คือบัณฑิตต้องไม่ลืม
2: บัณฑิตจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แจ้ง
3: ซึ่งเราได้แจ้งไปแล้วตั้งแต่ช่วงซ้อมนะคะ
2: ใช่ค่ะจากนั้นปุ๊บนะคะ 7:00 นถึง 7:30 นจะมีการค้นตัวบัณฑิตในสิ่งที่ห้ามเอาเข้าทางมหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งเรียบร้อยไปหมดแล้วค่ะ
3: เช่นอะไรบ้างคะ
2: เช่นเครื่องประดับ
3: เครื่องประดับแหวนนาฬิกา
2: ของมีค่าห้ามค่ะเศษกระดาษอย่างนี้ไม่ได้เศษเช็ดชู้ก็ไม่ได้
3: เศษกระดาษเช็ดชู้ก็ไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะจากนั้น 7:30 นบัณฑิตจะต้องเริ่มเดินแถวเข้าสู่หอประชุมแล้วค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะนั่นคือในส่วนของจะต้องไปถึงเวลาไหนอย่างไรนะคะแล้วการเดินทางล่ะคะอาจารย์ทราบมาว่ามีรถบริการของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะในส่วนของการเดินทางก็มี2รูปแบบรูปแบบแรกคือบัณฑิตไปเองนะคะและบัณฑิตต้องไปถึงสถานที่ตอน 5:30 และมีอีกกลุ่มนึงที่เด็กๆจะไปรถบัสมหาวิทยาลัยซึ่งสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากเราก็ต้องไปถึง 5:30 เช่นเดียวกัน
3: หมายความว่า
2: ค่ะ
3: 5:30 ก็คือแต่งกายเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แต่งกายเรียบร้อยแล้วค่ะในเวลา 5:30 ในกลุ่มของส่วนรถบัสนะคะได้ประชาสัมพันธ์ในวันที่ซ้อมใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คือกำหนดการของการเดินทางของเราก็คือ 2:30 นะคะเราจะเจอกันที่หน้าอเมซอนในราชภัฏบุรีรัมย
3: ์หน้าอเมซอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2: ใช่ค่ะจากนั้น 2:30 ถึง 3:00 จะมีการเช็คชื่อขึ้นรถบัสนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้บัณฑิตตกหล่น
3: ค่ะ
2: ค่ะจากนั้นรถจะออกเดินทางตอน 3:00 ตรงนะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดรายงานตัวของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตอน 5:30 พร้อมกับกลุ่มใหญ่ๆค่ะ
3: อันนี้ก็คือในเรื่องของการเดินทาง
2: ใช่ค่ะ
3: ทั้งหมด
2: จากการเดินทางเสร็จแล้วเมื่อบัณฑิตไปถึงแล้วทางเราจะรอรับบัณฑิตกลับด้วย
3: อ๋อมีรอรับกลับด้วยก
2: ็
3: คือพอพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จก็มีการเช็คชื่อกล
2: ับ
3: นะคะ
2: เวลาเที่ยงตรงค่ะจากนั้นเราก็จะพาบัณฑิตออกเดินทางและถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราอย่างปลอดภัยในเวลา 15:30 ค่ะของวันที่9ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงแรกเราได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการเดินทางของบัณฑิตเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันไปแล้วสำหรับในช่วงที่2นี้สำหรับในช่วงที่2นี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังความรู้สึกความภาคภูมิใจและความหมายของความสำเร็จในอีกมุมนึงที่น่าสนใจวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากคุณกนกวรรณวงศ์ทองศรีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกในโอกาสที่ได้รับเกียรติอันทรงคุณค่ารวมถึงเส้นทางการทำงานประสบการณ์ข้อคิดที่อยากส่งต่อไปยังอดีตรุ่นใหม่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางกนกวรรณวงศ์ทองศรีรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ดิฉันในครั้งนี้เกียรติอันทรงคุณค่านี้นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของชีวิตและเป็นสิ่งที่ดิฉันจะระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งเสมอขอขอบพระคุณสภามหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณาจารย์และประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้พิจารณาเห็นคุณค่าของการทำงานและการอุทิศตนของดิฉันที่ผ่านมาปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับในวันนี้มิได้เป็นเพียงเครื่องหมายแห่งเกียรติยศหากยังเป็นพลังและกำลังใจที่สำคัญที่จะทำให้ดิฉันมุ่งมั่นทำประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติต่อไปอย่างเต็มกำลังความสามารถดิฉันเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและการพัฒนาคนคือพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนและนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นดิฉันรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นับจากวันนี้จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ดิฉันขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านความสำเร็จในวันนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของชีวิตแต่การเรียนรู้มิได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการสำเร็จการศึกษา ขอให้ทุกท่านนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมพร้อมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปเกียรติอันทรงคุณค่านี้นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในชีวิตและเป็นสิ่งที่ดิฉันจะระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งเสมอขออำนวยพรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เจริญก้าวหน้าเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่สร้างคุณค่าแก่ท้องถิ่นและสังคมสืบไปและขอให้คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรตลอดจนบัณฑิตทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขและเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านค่ะขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจจากบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในก้าวต่อๆไปค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝนอุไรและคุณกนกวรรณวงศ์ทองศรีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้ง 2,311 คนนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยนะคะคุณกนกวรรณวงศ์ทองศรีนะคะปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์นะคะเราก็คงจะคุ้นๆ นะคะเรียกไม่แน่ใจเป็นน้องสาวเจอุหรือเปล่าเนาะนะคะบัณฑิตทั้งหลายนะคะที่ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาก็ขอให้จดจำจากวันแรกในรั้วมหาวิทยาลัยสู่วันที่ได้สวมครุยอย่างภาคภูมิใจในวันนี้นะคะวันซ้อมใหญ่ความสำเร็จในวันนี้คือผลจากความพยายามความมุ่งมั่นแล้วก็ความอดทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทุกๆคนก็ขอให้ก้าวต่อไปเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จเป็นบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยความรู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมก็ยินดีกับทุกๆคนในวันนี้ค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะฟังเรื่องราวของน้องเนเน่จากอาจารย์จินนี่ค่ะและจะมีคำศัพท์อะไรบ้างไปฟังกันค่ะ
5: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
6: ่สวัสดีค่ะทุกคน Good morning เสาร์นี้นะคะก็มาพบกับครูจินนี่อีกแล้วนะคะพร้อมกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆไปด้วยกันค่ะใครว่าภาษาอังกฤษยากคะไม่มีเสียงสูงเลยนะคะต้องบอกว่าจินมาพร้อมกับความตื้นตันใจแล้วก็สุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะตามเวลาของประเทศไทยต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้เฮกันลั่นเลยค่ะใครที่ตามข่าวนะคะก็จะรู้เลยว่าถ้าพูดถึงน้องเนเน่รอยัลนะคะสาวน้อยชาวไทยอายุแค่16ปีจากภูเก็ตค่ะน้องคว้าแชมป์รายการ America Got Talent ในซีซั่น21ไปครองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยค่ะน้องคือคนไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ค่ะในรายการ America Got Talent นะคะหลังจากที่ก็เคยมีคนไทยหลายคนที่ไปร่วมแข่งแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเอารางวัลชนะเลิศมาได้นะคะแต่น้องคือ the best เก่งมากๆคือจินดูแล้วรู้สึกว่าน้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆใครยังไม่ได้ดูเทปย้อนหลังตอนที่น้องแข่งนะคะก็ไปดูได้เลยแล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนจินน่ะว่าน้องเก่งมากๆจริงๆดูไปก็โอ้โหปลาบปลื้มใจนะคะน้ำตาไหลเลยเพราะว่ารู้สึกเด็กคนนี้เก่งจังเลยอ่ะนี่คือเด็กไทยคนนึงที่เก่งมากๆนะคะทีนี้มาค่ะเรามาเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะและวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่คำว่าชื่อรายการเลยค่ะ America's Got Talent America Got Talent นะคะหรือเขาใช้ตัวย่อก็คือตัว A ตัว G แล้วก็ตัว T ตัวใหญ่นะคะอเมริกาแน่นอนค่ะก็คือประเทศอเมริกาส่วนคำว่า got นะคะ got เนี่ยแปลว่ามีค่ะถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็จะรู้ว่านี่คือรูปอดีตของคำว่า have กับคำว่า has นั่นเองส่วน talent นะคะ talent เนี่ยแปลว่าพรสวรรค์หรือว่าความสามารถพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆท่านดูรายการนี้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่มีโชว์ร้องเพลงเหมือนที่น้องเนเน่ไปโชว์นะคะแต่มันหมายถึงโชว์อะไรก็ได้ที่จะบ่งบอกว่าคุณมี talent ในตัวคือคุณมีพรสวรรค์ในตัวแต่น้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่ talent นะคะแต่น้องมีพรสวรรค์และพรแสวงด้วยแล้วคุณพ่อน้องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลมใต้ปีกน้องที่ซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยนะคะก็ต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ประกวดความสามารถที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในโลกเลยค่ะออกอากาศทางช่อง NBC นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยออกมาแสดงความสามารถกันส่วนคำว่าซีซั่นแปลว่าฤดูกาลค่ะรายการนี้ AGT ค่ะมีมาแล้วทั้งหมด21ซีซั่นหรือว่า21ปีแล้วนั่นเองค่ะและเผื่อนะคะใครยังไม่รู้ว่าก่อนที่น้องเนเน่จะมาดังแบบนี้น้องเนเน่ทำอะไรมาก่อนต้องบอกว่าน้องเนเน่ค่ะเคยเปิดหมวกที่ตลาดนัดในภูเก็ตมาก่อนหลายๆท่านก็คือเริ่มตามน้องผ่านโซเชียลมีเดียทางภูเก็ตที่น้องออกอากาศผ่านในสื่อโซเชียลมีเดียของน้องเองนะคะทีนี้คำว่าBusker เรามารู้จักคำนี้นะคะ Busker B-U-S-K-E-R ค่ะ Busker คำนี้จะแปลว่านักดนตรีข้างถนนหรือว่านักดนตรีเปิดหมวกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีอีกคำนึงก็คือคำว่า Busking เปลี่ยนจาก ER เป็น ING นะคะเปลี่ยนจาก Busker เป็น Busking Busking เนี่ยจะแปลว่าการเปิดหมวกหรือว่าการเล่นดนตรีข้างถนนค่ะแม่จากเด็กสาวเปิดหมวกที่ภูเก็ตนะคะน้องกลายเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกที่ตอนนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักน้องเนเน่แล้วค่ะทุกคนมันมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยอยู่รู้ไหมว่าตอนนี้เนเน่ไม่ใช่แค่ลูกสาวของคนไทยแล้วนะแต่เนเน่คือลูกสาวของคนทั้งโลกเลยเราฟังแล้วเราก็ปลาบเริ่มใจนะคะหลังจากเรามีน้องลิซ่าที่น้องดังระดับโลกแล้วอะเราก็มีน้องแพรหรือว่าน้องเนเน่อีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นร็อกสตาร์ระดับโลกไปแล้วนะคะเก่งมากจริงๆถ้าใครได้ดูรายการ AGT นะคะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยดังตั้งแต่รอบออดิชั่นแล้วนะคะที่น้องร้องเพลงซอมบี้นะคะรอบออดิชั่นเนี่ยก็คือรอบคัดตัวนั่นเองว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านต่อไปนะคะใครยังไม่รู้จักเพลงซอมบี้ไปตามฟังได้เลยนะคะมาจากวง The Cranberry นั่นเองค่ะเป็นวงร็อกจากไอซ์แลนด์นะคะซอมบี้เนี่ยเขียนขึ้นตั้งแต่ปี1994เลยค่ะโดยเขียนเพื่อที่จะต่อต้านความรุนแรงในไอซ์แลนด์เหนือค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้มันทรงพลังมากๆแล้วก็เนื้อร้องใครได้ฟังน้องร้องนะคะจะรู้ว่ามันพูดถึงการเสียสละแล้วก็ความเจ็บปวดค่ะแต่ว่าเนเน่เนี่ยเอามาร้องด้วยพลังเสียงแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าทำให้คนทั้งโลกเนี่ยตะลึงมากๆเลยค่ะโอ้โหเด็ก26นะคะดูแล้วแบบ Jesus very shy แต่พอร้องไปปุ๊บเป็นยังไงคะเป็นร็อกสตาร์เลยทีเดียวน้องก็เลยเป็นคลิปไวรัลค่ะไวรัลแปลว่าแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์เลยค่ะคนแชร์กันเยอะมากๆแล้วกรรมการก็ชื่นชมมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคุณฮาวิแมนเดลนะคะซึ่งเรียกน้องว่าร็อกสตาร์ตัวจริงรวมจนถึงคุณเนลบีซึ่งกดตัวโกลเด้นบลัสเตอร์ให้น้องด้วยนะคะบอกว่าน้องเนี่ยคือออเทนติกมากๆก็คือดูแบบเป็นของจริงอะค่ะน้องไม่ได้แกล้งทำและก่อนจากไปวันนี้ค่ะจิมขอฝากประโยคปิดท้ายไว้นะคะว่า talent is God given be humble famous man given be grateful talent is God given be humble famous man given be gratefulแปลว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาจงถ่อมตนชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คนอื่นให้มาจงรู้สึกขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ขออวยพรให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะและสำหรับเยาวชนเด็กๆใครที่มีความฝันไปตามความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเนเน่ต่อช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะบาย
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะวันนี้ทราบว่าทางภูเก็ตนี่เขาเตรียมที่จะต้อนรับน้องเนเน่นะคะโดยจังหวัดก็เตรียมจัดขบวนต้อนรับทั้งครอบครัวเลยนะคะนั่งรถ EV เปิดประทุนวนรอบเมืองนะ ความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยส่งผลหลายด้านนะคะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยเราก็ตามข่าวกันอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ดิฉันเลือกเพลง Marchมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพื่อที่จะร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่9ตุลาคมและวันนี้มีพิธีซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพลงนี้ผู้ที่ประพันธ์คำร้องและทำนองคือคุณนครถนอมทรัพย์เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นแล้วก็อาจารย์ติ่งอาจารย์ธนพลตรีชาติและอาจารย์จิรานุวัฒน์ศรีมาลัยขับร้องโดยคุณนครถนอมทรัพย์แล้วก็คณะนักร้องทหารเรือฝากให้กับลูกม่วงเหลืองทุกคนนะคะสำหรับมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ

ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลานี้ละค่ะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ติดตามรับฟังกันได้นะคะสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เพจสวทบุรีรัมย์ปัจจุบันนี้ก็มีผู้อำนวยการวีรยุทธน้อยพรมเป็นผู้อำนวยการสวทบุรีรัมย์อยู่ทีมงานก็ลดลงอย่างที่บอกนะคะเกษียณบ้างบางทีก็ถูกขอตัวไปช่วยงานที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นผอ.วีรยุทธน้อยพรมของเราผอ.ยุทธนี่ก็จะมีบุคลากรช่วยทำงานน้อยลงก็ให้กำลังใจทีมงานสวทบุรีรัมย์นะคะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะเช้านี้ก็คงจะเริ่มด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะกรุงเทพในอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ากทม.เขาประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั่วทั้ง50เขตแล้วนะคะหนักมากค่ะปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ท่านก็ทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยประสบนิกร นะคะมาที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะก็ใช้ย่อยนะคะถึงแม้จะไม่หนักเท่ากรุงเทพเขาแต่ก็เกิดความเสียหายไปพอสมควรเลยล่ะคุณผู้ฟังมาดูรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้สรุปณวันที่26กันยายนเวลา 17:15 น.นะคะ 17:00 น.เมื่อวานนี้สถานการณ์นะคะด้านสถานการณ์เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายนเป็นต้นมานะคะก็เลยทำให้ฝนสะสมทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำมาตั้งแต่วันที่24กันยายนค่ะได้รับผลกระทบอะไรบ้างผลกระทบนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีอยู่6อำเภอ16ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 3,924 คน 1,123 ครัวเรือนบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง184หลังทางด้านการเกษตรค่ะได้รับผลกระทบนาข้าวเสียหาย7,015 ไร่พืชไร่ 2,045 ไร่พืชสวน211ไร่ส่วนทางด้านปศุสัตว์นะคะทางด้านปศุสัตว์ประมงได้รับผลกระทบโคกระบือ331ตัวสุกร208ตัวเป็ดไก่ 3,000 ตัวบ่อปลา24บ่อนะคะด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนเสียหาย19สายฝาย2แห่งโรงเรียน1แห่งสะพาน1แห่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ยุติค่ะปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ทั้ง6อำเภอส่วนการดำเนินงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฝ่ายทหารตำรวจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสชรบอปพรอสมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยจิตอาสากาชาดอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะและเมื่อวันที่26กันยายนเมื่อวานนี้นะคะมูลนิธิ Miracle of Lights ลงพื้นที่อำเภอโนนดินแดงและหันทรายและประโคนชัยเพื่อมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยค่ะในพื้นที่อำเภอละหันทรายนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานดิฉันเห็นข่าวมีการรายงานว่านายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่นายธนวุฒิศรีกิ่มแก้วลงพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่นะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านหนองปลายอีดบ้านหนองด่านบ้านสำโรง
หลังจากพื้นที่ของตำบลสำโรงใหม่เจอฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าทางเทศบาลเขาก็ไปเปิดทางระบายน้ำจุดต่างๆแล้วก็นำถุงยังชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่นี่ก็ฝนตกนานเนาะพอมาตกนานน้ำมันก็อิ่มตัวก็เลยทำให้พื้นดินอ่อนต้นไม้ก็ล้มขวางถนนเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ก็ไปดำเนินการแก้ไขให้ทุกจุดแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้ที่อำเภอนางรองน้องพลรายงานข่าวว่าน้ำท่วมโรงเรียนบ้านตะกุดตาสาตำบลหนองไซอำเภอนางรองพื้นที่ภายในโรงเรียนถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารและหอประชุมได้รับความเสียหายจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมระดับน้ำเมื่อวานนี้ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างละขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่น้ำท่วมแล้วก็อาคารที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยนะคะพื้นที่ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อวานนี้นะคะช่วงกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากฝนตกสะสมเนาะก็เลยทำให้มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ชุมชนบ้านประชาชนหลายหมู่บ้านในตำบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ตีสามนะคะตีสามเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเฉพาะบ้านห้วยใต้หมู่9ตำบลตะเป๊กมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกว่า40หลังคาเรือนระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ 50-60 เซนติเมตรนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะพี่น้องนอกจากนี้ค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ยังได้กัดเซาะถนนบ้านหนองม่วงหมู่7ตำบลยายแย้มพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็ช่วยกันนำแผ่นเหล็กมาวางพาดค่ะเพื่อให้สามารถเดินข้ามไปมาชั่วคราวก่อนนะคะทางผู้นำชุมชนก็ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆทางเทศบาลพนมรุ้งก็นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณน้ำท่วมเพื่อที่จะช่วยสูบน้ำออกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดอย่างเช่นบ้านห้วยใต้หมู่7อันนี้ถูกน้ำท่วมขังประมาณ40หลังคาเรือนนะคะบ้านตะเป๊กหมู่1ก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับคลองลำปะเทียแล้วก็มีมวลน้ำจากอำเภอละหันทรายแล้วก็ตำบลยายแย้มวัฒนาไหลมาสมทบด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมสูงนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการโดยทางเทศบาลพนมรุ้งก็นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำระบายออกแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่ได้ยินได้เห็นภาพข่าวส่วนทางการช่วยเหลือของกองทัพค่ะทหารจาก123พันสี่ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้นำกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามวลน้ำเข้าท่วม4ตำบลของอำเภอประโคนชัยค่ะเมื่อวานนี้พันโทจักรกฤตปิยสุพฤกษ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำชุมชนเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อำเภอประโคนชัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะพื้นที่การเกษตรก่อท่วมนะพื้นที่ปศุสัตว์รวมถึงเส้นทางคมนาคมถนนทนทางนะคะโดยเฉพาะที่บ้านสุขสำราญหมู่ที่10ตำบลหนองบอนอำเภอประโคนชัยทหารก็รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยคนย้ายเข้าของพี่น้องประชาชนขึ้นสู่ที่สูงนะคะจะได้พ้นจากน้ำท่วมนะคะท่วมไปแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ไปช่วยเคลียร์เส้นทางน้ำหรือเอาเศษวัชพืชออกนะคะน้ำก็จะได้ไหลสะดวกโดยเฉพาะบริเวณสะพานคำลำห้วยคูคลองหลายแห่งพบว่าน้ำท่วมคอสะพานแล้วก็มีเศษวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่และจากที่ฝนตกลงมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ประโคนชัยก็มีน้ำที่ไหลบ่ามาจากบ้านกรวดแล้วก็บางส่วน
ของจังหวัดสุรินทร์ก็ไหลมาสมทบนะคะก็เลยท่วมพื้นที่ประโคนชัยเพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอบ้านกรวดแล้วก็อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะมีน้ำไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะคะเพราะฉะนั้นประโคนชัยก็เลยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอยู่4ตำบลนะคะมีตำบลจระเข้มากตำบลเขาคอกตำบลโคกย่างแล้วก็ตำบลหนองบอน25หมู่บ้านด้วยกันนะคะทหารก็เข้าไปช่วยเหลือค่ะถ้าสมมุติต้องการความช่วยเหลือนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2นี่หมายเลขโทรศัพท์044-245-946นะคะเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็รายงานสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลากในพื้นที่รับน้ำรวม8อำเภอ48ตำบล427หมู่บ้านนะคะอันนี้ก็สรุปรายงานมานู่นนะคะเมื่อวันที่25กันยายนนะคะเวลา 13:30 นาทีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบนี่ก็มีอำเภอนางรองลานทรายประโคนชัยชำนิบ้านกระโดดประคำเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ลำปลายมาศนะคะคาดว่าจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 81,857 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ 13,153 รายแบ่งเป็นพื้นที่นาข้าว 56,672 ไร่พืชไร่ 24,352 ไร่ไม้ผล 833 ไร่โดยอำเภอละหันทรายมีเกษตรตะกอนได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะ 5,800 รายพื้นที่การเกษตร 17,500 ไร่รองลงมาก็คืออำเภอประโคนชัยนะคะ 1,500 รายพื้นที่การเกษตร 15,480 ไร่อำเภอบ้านกรวด876รายพื้นที่การเกษตร 15,580 ไร่อำเภอประคำ1,220 รายพื้นที่การเกษตร 12,673 ไร่อำเภอลำปลายมาส 1,300 รายค่ะพื้นที่การเกษตร 12,000 ไร่อำเภอชำนิ 2,100 รายพื้นที่การเกษตร 5,900 ไร่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 325 รายพื้นที่การเกษตร 2,403 ไร่แล้วก็อำเภอนางรอง 32 รายพื้นที่การเกษตร 321ไร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ไปสำรวจเป็นการเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งท่านเกษตรจังหวัดนางสาวนิกรสมมงก็ได้กำชับให้สำนักงานเกษตรอำเภอได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับสถานการณ์รวมทั้งเร่งให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของทางราชการกรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะและนอกจากนี้ค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูความเสียหายเร่งการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือหากว่ายังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งจัดเตรียมการสำรวจและประชาคมพื้นที่ค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามขั้นตอนต่อไปนะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องทำนะคะอันนี้ย้ำเลยค่ะก็คืออย่าลืมค่ะอย่าลืมถ่ายภาพสถานการณ์ความเสียหายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยเนี่ย

เก็บภาพให้หลายมุมนะคะถ่ายให้ชัดแล้วก็เก็บไฟล์เอาไว้ค่ะเพื่อยืนยันขอความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการสำหรับพี่น้องที่ได้รับความเสียหายเลือกสวนไร่นานะคะส่วนทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิวิไลก็สั่งด่วนเลยทุกอำเภอค่ะเฝ้าระวังภัย24ชั่วโมงแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีนะคะคือได้กำชับให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชรบแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางรวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบเหตุน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ทางด้านการเกษตรสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆเหล่านี้นะคะก็ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะปิดท้ายในเช้าวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะแจ้งเตือนค่ะคุณหมอยักษ์นะคะทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแจ้งเตือนมาค่ะว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพนำชื่อของทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยแล้วก็ภาพไปสร้าง Facebook แล้วก็ TikTok ปลอมนะคะแล้วมิจฉาชีพจะสังเกตว่าหากมีผู้ติดตามที่คอมเมนต์ในลักษณะชื่นชอบมิจฉาชีพก็จะทักทายไปยังเหยื่อคือผู้ที่คอมเมนต์นั่นแหละนะคะเพื่อตีสนิทแล้วก็ชักชวนลงทุนเพราะฉะนั้นคุณหมอยักษ์ก็ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้หลายรายแล้วแล้วก็สูญเสียเงินเป็นจำนวนหลายล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นทันตแพทย์จิรศักดิ์ทิพย์สุนทรชัยคุณหมอยักษ์แจ้งให้ได้ทราบว่าท่านมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดก็ขอเรียนแจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบแล้วก็ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะท่านก็จะเกษียณอายุราชการในปีนี้แล้วด้วยนะคะคุณหมอโดนมิจฉาชีพนำชื่อและภาพของคุณหมอไปทำ Facebook แล้วก็ TikTok ปลอมนะคะระวังด้วยนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ท่านที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตนะคะที่จะซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะหรือเพื่อนฝูงที่จะมาแสดงความยินดีขับรถขับราขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะด้วยความห่วงใยสวัสดีค่ะ